เป็นอกมวนใจไหลแม่ไหลก้อยไหลเตี่ยน้อยเป็นหีบเป็นห้อยก้อยซืบก้อยสาน

ยาปิดไปก่อนยิ่งลำ

0: ถึง
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

แสงใดต้องประดับด้าวเวหนดาวใดเด่นในอนทการคำศรัทธายามของชนวิกฤตมั่นยืนจวบรุ่งย่ำเรือฟ้าแรงแสง

จะเอาขาทางก้าวว่าแค้นง่อยกึดกึดลองกอยเลือกเอาตังใดบัวแก้วนั้นเกี้ยวหมากยำยำส่วนน้องบัวคำสัมปันอมเมืองอมหน่อย

0: สวัสดีเที่ยวนานปานโอ้ข้าไปเชาะหาละปูนเป็นว่าไงมาอยู่ฉันใช้ไปลูนี่เที่ยว
1: โอ้เสียนั้นบุญกะโอ้ไม่ได้ปะกันจัดเมินมาๆๆเชียว
0: ข้าตั้งอกตั้งใจมาแอวหาเที่ยวเนาะจะมาขอชื่อก้าล้ำย้ายหน่วยหลวงเที่ยวนะกะเอาไปปลูกบ้านข้าบัดเดียวข้าไงมาโดนหนองควายเพลโล
1: โฮมาล้ำย้ายห้ำเหลือเชียวเหลือกะหลุมอ่ะ
0: โอ้มาเป็นยังไงเชียว
1: ก็โปกนะกะเชียวกินมาล้ำย้ายเฮาสิ่งมดขนาดเมื่อคืนนะโปกปักกันมาครบตุ่มลำไยนะลากไปกลางตรงนะดังพับพับเพ็บเพ็บหรือกะหลุมมาเสียว
0: ป่ะโอ้ยังอีแหลกไฟตากันชักหมาบสองหมาบหนอเชียวเนาะ

0: อ๋อไอ้เชลถ้าปลวกมันมักล้ำย้ายอย่างอีนะเอาไปปลูกบ้านข้าบัดได้ละ
1: มันเป็นได้เสียวอันปลูกบ้านเสียวนะมันบ่ปนักเหมือนบ้านเฮากา
0: ปวดเท้าจะไปว่าเนาะเชลข้างหน้าเขานั่งหันเอาตีนย่อนห้อยลงมานี่นะหัวเมนออกขี้ดินช่องเหี้ยหลอกลิ้นหลับหลับเล็บเล็บมันจะเคี้ยวกินตีนข้าลุงนะเชล
1: โฮก็ปลูกยังมันหนักอันลำเลอเสียว
0: โอ้ก็หนักมันหนักเชียวลองกืดก้อยกะข้างหน้าเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าบ้านมาหมวกเขาตกง่ายไปเอาใบเลือยแล้วเชียว
1: โฮก็มันเป็นไผมางูโวยอันลำเลอเสียว
0: อันไผบ่เอาอ่ะปวกนักอ่ะลุ่มหวดหมดเชียว
1: โฮโอ้อีแหลกไฟตากันสักกำเนาะเสียวเนาะ

0: ยเชียวหมาเฉียวเวลาแท้ๆล้ำไงก็มาได้ชักต้นข้าจะปีกแล้วเนาะ
1: โอ้แล้วเสียวเอารถยังมา
0: ปุ้นเนาะฮอนด้าอิงนะกะเชียว
1: มันมีวะเสียวเปิ้นมีกะฮอนด้าดาริม
0: เอออันนั้นมันของเปิ้นของข้าฮอนด้าอิงก่อนไปจอดที่ไหนข้าขอเอาอิงไว้กำหัวนั่นลูก
1: มันเป็นได้เสียวเมื่อคืนข้าตั้งมันกะ
0: ก็กับปวกหัวเล็กนะเนาะเชียวเมื่อคืนนี่นะคบกินขาตั้งรถขาครับครับครับครับเฮียเอ๊ตั้งบนแกมันก็บ่กินมันแค่จะเหม็นน้ำมันเฮา
1: อู้อีแลกไฟตากันสักกำเนาะเสียวเนาะ

0: หร
1: อครับก็เดี๋ยวว่าไผ่ได้ไปบักท้องอินกับเธย
0: อ๋อปะเกียวทองลงหันหน้าก็ปะท้องอินกับเธยปะท้องอินกับเธยเปิ้ลเปลี่ยนชื่อเลยเด้อชื่อเปิ้ลแรมใจ
1: ยังล่ะแรมใจคุณนายปามป้ามัน
0: อ๋อปะเกียวไม่ใช่กระเป๋าฟาดหัวแล้วหรอ

0: ผมอยากจะทราบว่าแรมใจนี่เป็นชื่อจริงของคุณหรือเปล่าครับ
1: ใช่ล่ะฮะ
2: มาใจแล้วโคศกมาเจียวบัตรทองอินกับเธออย่า
1: หามาแก้ของล่อง
0: ผมอยากจะทราบว่าตอนนี้คุณแรมใจอายุเท่าไหร่ครับ
1: หนูอายุได้17ปีฮะ
2: โอ้ยมาใจแล้วมันก็จะ30แล้วโคศกมันแก้แล้วผมไป2ปีก็แล้ว
1: หาปากแก้วกรรมการฮะโคศกฮะหนูขอเวลานอกเดี๋ยวนะฮะหาปากแก้วมึงจะแซวกับไอ้ถึงไหนฮะบัตรศัตรูพืชปะผีปกกระล่องมึงจะกินตับไปแล้วมึงเหรอ

0: กับเจ้าเชิญนั่งก่อนเจ้า
1: น้องล่ากินข้าวแรงกับหยังจ้า
0: ล่ากินข้าวแรงกับแกงมันนูนเจ้าน
2: ี่ๆๆๆๆไปไปไปไปเลยจ้าต่อ
0: ค่ะไม่เคยเบาๆมึงก้า
2: เบาๆเหยังยังไม่หยังเกิดขึ้น
1: น้องล่าอาจจะปิกคอร์เนอร
2: ์ปิกเตอร์
0: ไม่เคยเนี่ยจะอี้หมายความว่าอย่างไรขอร้องเหนอพี่เคยนะพี่เคยบ่ใช่มีซิดอย่างในตัวล่านะมันมีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: ดีฮะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคำล่าใช่หรือเปล่าฮะ
1: แม่และเจ้ามีอันยังเจ้า
0: ไอ้คือว่าหนูมาจากร้านเสริมสวยเมียพงนะฮะคือว่าจะมาติดต่อล่าไปประกวดนางงามฮะ
2: บ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ไปสำหรับล่าบ่ได้ไปเด็ดขาด
0: คือว่าหนูชื่อปื๊ดนะฮะ
2: เออบ่ปื๊ดบ่กว้างอย่างซะยังอ่ะบ่ฮึ่งไป
0: แต่ก็ไม่เป็นไรฮะหนูลาเลยนะฮะ
3: ท่านกำลังรับฟัง
1: สีเอ็มเจ็ดเจ็ด
3: วิทยุ
1: อีกหมายความว่าอย่างไรข่อยปี่ไปทัศนาจรมาก่อนเต๊ะล่าจะบอกข่อยปี่ขอร้องเนอะปี่เคยนะมันจะมีซิดอย่างในตัวล่านะมันมีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: แสงมาเดี๋ยวนี้สู่ยังอีล่าเอาผัวแต่กะ
1: อืมอีล่ามันใหญ่แล้วสมควรจะเป็นหอเป็นเฮือนได้แล้วคือมันเอาหัวเหี้ยข้าขี้ค้านเป็นห่วง
0: ข้าบอกคือเอาเด้ออีล่ามันน้อยอยู่นะ
1: ไปน้อยจัดใดอีล่ามันอายุสาวปลายแล้วรู้สู
0: เออถ้าเอามีเรื่อง
1: โหไอ้สีอู้เป็นยังไงอ๋อสูอู้อย่างอีข้าหูเนอะตั้งแต่อีล่าจะเอาหัวนี่นะสูนี่แปลงหน้างอคอหักจะไปสลิดอย่างอั้นตัวบ้าใจมีซีดจะไปขวางเปิ้นให้โดนมีดยับขวางอย่างวันนั้นเห็นกะบลาบเตือนเลยหา

0: คนเฮามาเหลือยังแล้ว
1: พี่เคยให้ยังเจ็บต้องกะ
0: อืม
1: พี่เคยเจ็บหัวกะ
0: อืม
1: แล้วพี่เคยให้ยังเสียใจยังเฮือไผ
0: คนเฮาเกิดมาน้ำตาตก3เตื้อ
1: น้ำตาตก3เตื้ออย่างใดพี่เคย
0: 1ป่อตาย2แม่ตาย3น้องเมียจะแต่งงาน
1: อ๋อละหูละพี่เคยเสียใจที่ล่าจะแต่งงานแม่นก่อให้ตามสบายเน้อพี่เคยเน้อล่าจะไปอยู่กับผัวล่าล่าไปก่อนเน้อพี่เคยเน้อบ๊ายบาย
0: ล่าล่าจำ3วันมาเผาศพพี่เคยเน้อ

0: หลานเฮ้ยหลานจะไปเล่นกังก้องนะโอ้ยนอนรถนักแกตายนะไม่เล่นกับอุ้ยเพ
1: ชไม่อยากเล่นหรอกตาอยากฟังนิทานตาเล่านิทานให้ฟังได้ไหม
0: ได้ชี้มันต้องวัดใบพริบกันหน่อย
1: ใบพริบอะไรตา
0: ก็ต่อปัญหาอะไรเอ่ยกันนะกะตาอุ้ยเนาะอะไรเอ่ยก่อนเขาจะนอนต้องทำอย่างก่อน
1: ก่อนนอนก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันก่อนสิตา
0: บาดถูกก่อนนอนต้องนั่งก่อนชี้ถ้าบันนั่งแล้วจะนอนได้หรือ

0: ที่สุดในโลก
1: ง่ายจริงๆป่าชลวานจะได้รับปัญหาหน่อมแนม
0: ไม่ถูกผิด
1: โอ้ผิดจะได้อันมันเป็นป่าหยังอ
0: ่อก็ปลาจีนบุรีสีตา
1: ไอ้ยะอันขอแก้ตัวแถมข้องถามมาเลย
0: ป่าอะไรน่ากลัวที่สุดตา
1: ง่ายมากป่าฉลามแม่นก่อ
0: ผิดปลาระเบิดสีตา
1: อ๋ออันนี้มันเล่นของตายรู้ไงจะเป็นควันบึ้งๆนะมึงเนอะ

0: ไปตาอุ้ยแถมเมื่อตะกี้นี้ป้าระเบิดแมงกอกตัวไปอันจะถามว่าปลาอะไรยาวที่
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: ต้องปลาหน้าที่ปลาตาเวรมณีที่ข้าพทังชมาชยามิ
2: ตานี่ก็โยนเป็นเหมือนกันนะ
0: ปลาจ่ายยวน
3: จำเมืองถ้าคนเมืองบอกอู้แล้วใครจะอู้เจ้า
2: อะไรที่ร้องเพลงได
0: ้มันจะไปมีอย่างไรเกิดมาพอจะดีตายกูไม่ได้ยินป่าห้องเพลงชะกำเตื
2: ้อมีติตาปานามายังไงที่ร้องเพลงว่าโถ่
1: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ่อไปนี่ก็จะเป็นการเล่านิทานกันใช่ไหมเนอะ
1: มีเรื่องอะไรตาม
0: ีสองเรื่องเรื่องแรกเรื่องข้าวเปลือก
1: ข้าวเปลือกไม่เอาได้ดูทีวีแล้ว
0: โอ้แอนก็เอาเรื่องข้าวเปลี่ยนอ้าวม่วนอย่าข้าวเปลือกก่อนเนอะ
1: เล่าเลยตา
0: ไม่ได้เดือดแล้วต้องมีข้อแม่ก่อนจะเล่านิทานต้องไปตักน้ำให้ตาอาบเชียก่อนสองคู่
1: ไปไม่ได้หรอกตาเดี๋ยวตำรวจก็จับตานะ
0: จะมาจับเรื่องหยังข้อหาหยัง
1: ตาไม่รู้หรือว่ากฎหมายเขาห้ามใช้แรงงานเด็กนะตา
0: ป้าปึงว่าเล่นกับแมวแมวปอกตาเล่นกับหมาหมาเลี้ยปากเล่นกับฉากฉากกกหัวอันนี้มันเหลือชาโคกว่ารุ่นแน่แต่บ่ไปกูจะไปตักคนเดียวก็ได้มาง้อไผ่ชักคน

0: สวัสดีครับคุณเย็นฤดี
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมจะขอสัมภาษณ์คุณสักเล็กน้อยจะได้ไหมครับ
1: ว่าสะบึมมากค่ะ
0: ผมอยากจะทราบชื่อเล่นของคุณเย็นฤดีเนี่ยคุณมีชื่อเล่นว่าอะไรครับ
1: ชื่อเล่นเย็นนี่ค่ะ
0: คุณเย็นฤดีเป็นคนที่ไหนครับ
1: เกิดในกรุงเทพนี่แหละค่ะไม่ใช่บ้านนอกนะคะ
0: อ๋อเป็นคนกรุงเทพผมอยากจะทราบที่อยู่นะครับคุณกรุณาบอกที่อยู่ให้ละเอียดว่าคุณอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ถนนอะไรและซอยไหนครับ
1: บ้านเลขที่ DDT 71ถนนยังมาตอย
0: และซอยไหนนะครับ
1: ซอยหยวกค่ะ
0: คุณเยลุดีชอบทานผลไม้อะไรมากที่สุดครับ
1: กิ๊บเปิ้ลค่ะ
0: และอย่างเครื่องดื่มเย็นๆแล้วครับคุณเยลุดีชอบดื่มอะไรมากที่สุดครับ
1: เย็นเตาโฟค่ะ
0: และอย่างเพลงสากลนะครับคุณเยลุดีชอบฟังเพลงอะไรมาก
1: เพลงลาบโปวิตันเดค่ะ
0: ส่วนเพลงไทยสากลล่ะครับคุณชอบฟังเพลงประเภทของใคร
1: ประเภทของสุนทราภรณ์ค่ะ
0: เพลงสุนทราภรณ์ที่คุณชอบคือเพลงอะไรครับ
1: เพลงฝนเดือน6ค่ะ

0: นะนางเมื่อแต่เจ้าทิ้งยังมาอู้บาดจ่ายนะพ่อง
1: มาจ้างอู้ยังจะอู้ยังไปก็กลัวบ่ถูกใจเปิ้น
0: ใครอู้ยังก็อู้มาเถอะป้าถึงบ่ถือ
1: คนนั้นลูกสาวป้าใส่กะ
0: แม่เหลวล้องามก
1: ็งามกะมันมีท้องกับผมลูก
0: พ่อป้านั้นปากบ่ดีบ่นี
1: ่แต่กะป้าใส่ก็มีท้องกับผมลูก
0: พ่อทิ้งมาสอบประมาทขายหน้าขายตาส่องหน้าคนหลายจะอีไปอู้กันบ้านแกเนอะ

0: chú ca, phải biết nhận nào mà. Hả?
1: Mà liệu nhỉ, phá trứng mà nhóm nữa. Mà bán trái nhàn muốn, mấy bà bà sốt bà mà khải na khải tả ba.
0: Mấy khải na khải tả cả nhận đây thầm mộ.
1: Mấy bà bà hư ba, các ý là khám bắn lục xảo ba. Mí tông các mắn, ba trứng mà nhóm ba khó cả lăng na lăng tả chắc ha phán nơ bà
0: lọc. Điều còn chạy yên yên. มันมีแต่กรรมนั้นหือไปว่าอย่างอย่างอัน
2: มีแต่กะเพื่อรวมก็มีต้องกับผมลูก
0: โหอย่ามาอู้อย่างอีเนาะคนบ่เต็มบาทกะบ่หือ
2: ใช่นะที่เฮาว่าล่าคำปันกับป้าใสมีต้องกับผมเนี่ยอันนี้อย่างอ้อ
0: ขี้ปุ๋มกะ
2: แล้วคนไทยเป็นว่าอย่าง
0: ท้อง
2: ล่านบนนี่เหรอ
0: โหอันนี้ก็หัวกูกะบ่
2: ไม่ใช่นะที่เส้นดำๆเนี่ย
0: ผม
2: ก็ถูกกันเหรอล่าคำปันกับป้าใสกับเพื่อรวมมีต้องกับผมอะ
1: เออบ้านบ้าพี่ไห

0: ินเหล้ากับผีปอหน่อย
1: กินเถอะปอเขากินเหล้าแล้วมันจังเพิกนะ
0: บ่าเป็นหยังกินบ้านเฮานี่เพิกก็เพิกบ้านเฮานี่กินแก้เจ็บหลังเจ็บเอวเหี้ยหน่อย
1: หากินละตาคิงแถม
0: บอกผัวอีผันเหล้าก็หากินตกต้องนี่ปอเพิกล่ะอู้ยังอี้จะได้ฟวนกันขำขันโตกลุนี่

0: คุณเฮาบ่เดียวบ่โอ้ยตายง่ายตายได้แท้ๆขนาดยิ่งยงยังตายนะ
1: ยิ่งยงนักห้องนี่กะ
0: ยิ่งยงนั่นก็จะมีไผแฮม
1: ว่าไปเรื่อยเพิ่นยังบ่ได้ยินข่าวเล่าข่าวลือกัน
0: เว้ยก็แต่ว่าเออวันนั้นอ่ะไปเล่นดนตรีเพียงป่าเป้าอ่ะเพ้อโอเออ่ะแท้ก็ไปลูกนักเลงร้อนๆน่ะคิดว่าลุ่มยิ่งยงคนเดียวนักเลง7คนกันนะโตๆๆๆขนาดในมือยิ่งยงนี่นะกำชิปเอสไว้อ่ะ
1: เอ้ามันยังมายิงเตื้อเป็นเฮานี่จดจนหมดแม็กกันน่ะ
0: ยิ่งยงมันก็นักเลงเหมือนลูกมันบ่ถอยเหมือนกันน่ะนั่งหลังปิงฟ้ามือกำชิปเอสว่านัดไปจั่วเอาเก้ามาว่ะตายอ่ะกระบะ
1: เออนั่นบัตรากุข่าวเพื่อเล่นไพ่ปอกเด้งกับบอบอกบัตราโว

0: านะบ่เฮ้ยหาลูกโตมาบ่น่าสักน้อยเลยบ
1: ่เอาอย่ามาว่าทำไมมาจ๊ะ
0: กดตุลุงบ้านคิงน่ะก็ไปกูมบาดมาถึงหน้าบ้านฮะไปยืนอิงก็มากตายว่ะ
1: ว่าไปเลยแต่ว่ายังไปตามขันเข้าอยู่หรอเพิ่นยังปั่นศีลปั่นป้อนเฮ้ออยู
0: ่แต่เป็นมาตะ
1: บาปจะครบหัวเลยเนี่ยตุลุงตายไปแล้วกะ
0: บ่ใจนะก็มากตายตุลุงไปอิง
1: เออไอ้ตากุข้าวแหมละเออบ่ทายแม้

0: พระธรรมสังโฆใจหายใจคว่ำ
1: ใจหายยายตา
0: ก่อนที่จะถึงตั้งโป้งที่จะเข้าชบปลาพระนบะรถทัวร์จะเข้ากรุงเทพอ่ะวิ่งมาแม่ฮากอ่ะสมัครรถสิบล้อนะย่ามา150ปุ๊นะก้าโอ้โถก็รถเครื่องนะก้าเอาลูกมันซ้อนเหี้ยไปโชว์เมืองเฮียนอ่ะซดออกซอยมาบิดมาแม่ฮากนะ
1: เป็นยังไงมันโจรอ่ะก้าบัตตาโอ้ยอินดูละอ่อนฮะอย่าเลียวแฟนเนี่ยก้าม
0: าโจรปะลุ่นด้วยกันไปหล่องใต้ลุ่มๆอ่ะก้าม
1: าตาบัตตาไปอย่าตับแล้วเนอะ

0: ่อฮามีฮั่นองค์นะบ่ะเป็นพระบักเก่าหามขนาดอ่ะมันขามจะได้ปะล้ำปะเหลือกอก3 4วันก่อนเนี่ยหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวดูวิทยุก็ลงดูดังเหมือนจะตายคิดหยังพ่อบ่ฮู
1: ้บ่ฮู้เหรอข่าวอะหยังอ่ะ
0: ก็ข่าวรถทัวร์แหกโค้งตกเหวอ่ะเขาคนด้วยสารตายเป็นสาวปลายวะนะโชเฟอร์ก็โดนพวงมาลัยอัดก็ปี่แบนแต๊ะพ่อแฮมเป็นยังชะยังบ่เฮ้ย
1: โอ้พ่อคิดนั่งกลางไทยอ่ะ
0: พ่อแฮมมันก็นั่งอยู่บ้านเพื่อก็มันจะไปที่ไหน
1: ไอ้ตาไอ้ตาคิดอู้ยังเอี้ยเกยตากไงถึงยืนก่อ
0: เกยแต่หายังลบตันอยู่

0: นี่ยกุ้งก็แอวแอ๊ะกะ
1: ไอแอวที่ไหนฮัน
0: ขึ้นเฮือนมาบ่เดี๋ยวนี้เน
1: า
0: ะ
1: ไอบ้านมาสมฮี
0: บ้านมาสมฮีอันพ่อคุณต้องปอกสมฮีอันกะ
1: ไอแอวได้เหรอ

เนี่ยมากินนี่มันตายไส้ปูดไส้ล้วนเนี่ยฮะใกล้ใกล้ชูเฮ้ยชูบ่ถ้าจุ่มถ้าเจ๋งค่ะตอนนั้นนะถ้าข้าไปเอี่ยวหาไฟบัดดับข้าบัดเต้าใช่ชูนะชูบ่ได้ข้าเป็นผัวนะ

0: ั่งก่อนสิมีธุระอะไรหรือครับ
1: สวัสดีครับคุณปลัดคือว่าลุงจะมาทำบัตรเยาวชนนะ
0: ไม่ใช่ลุงเพราะว่าบัตรประจำตัวประชาชน
1: นักชนเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: แล้วลุงชื่ออะไรล่ะ
1: คือว่าลุงเมานะ
0: ครับผมรู้แล้วว่าลุงเมาลุงชื่ออะไร
1: ก็ลุงเมานะ
0: ขอโทษนะครับลุงก็ลุงดื่มมาอย่างนี้ลุงไม่เมาได้ยังไงลุงจะมาถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนนะผมถามชื่อลุงแล้วลุงก็ไม่ยอมบอกแล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าลุงชื่ออะไร
1: เว้ยก็ลุงนี่นะชื่อนายเมานามฉกุลณ
0: ณอะไรล่ะลุงณเชียงใหม่หรือณลำพูน
1: ปัจจัยณโมตชะนะโอ้ย
0: งั้นเหรอ

0: ย็นกะข้าก็นึกว่าเป็นประตูห้องน้ำอีขอโทษขอโทษ
1: กูเมาเฮ้ยข้าว่าเฮาสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันถึงมาได้แล้วละกันวันนี้เลิกกันวันนี้มีหยังแบ่งกันเหียพาคนปกมาทางไหนไปทางนั้นไป
0: กรรมเดียวก่อนเลิกว่าได้จ้วงชามเก็บเก็บเก้าเชียร์เฉา
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: โถหันบวกเกี่ยงกันน่ะ
1: แม่นแล้วล่ะตัว
0: อ๋อบัดเดี๋ยวตัวมาไปขายจักไข่ละกะตัว
1: บัดเดี๋ยวเพิ่นมาไปแล้วล่ะตัวเพิ่นอายเล็บอยู่หมดแล้ว
0: แล้วตัวจะไปที่ไหนน่ะตัว
1: เพิ่นว่าจะไปดูหนังรอบลิกไนท์แล้วเพิ่นจะไปคิกนิกด้วย
0: ฮ่อดูหนังรอบลิกไนท์โอ้อันนี้ไผอ่ะแฟนตัวกะ
1: แม่นแล้วล่ะตัวเพิ่นเลยแนะนำมึงฮู้จักให้เลยเนี่ยทอม The Fan of the บัวเกียง
2: ฮะอีบัวเกียงมึงแม่นอย่างนี้น่ะกูเสาะหาเมืองแผ่นดินปอจะปีนน่ะฮะ
1: แม่มาอย่างเนี้ย
2: ก็มึงไปแปะจักไข่เปิ้นไว้เป็นเบิกๆเบิกๆไปข้าใจไปจัดการเรื่องจักไข่เถอะก่อน
1: เปิ้นกำลังจะไอรับอยู่กันอยู่แม
2: ่ไปน่ะบอกว่าไปจะมาไอรับอยู่รับเยออย่างข้าใจปิดบ้านปิดบ้าน
1: ทอมเปิ้นโกแบกแล้วนะไอรับอยู
2: ่ปิดบ้านนะโอ้ย

0: สวัสดีครับคุณเย็นฤดี
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมจะขอสัมภาษณ์คุณสักเล็กน้อยจะได้ไหมครับ
1: ว่าสะบึมมากค่ะ
0: ผมอยากจะทราบชื่อเล่นของคุณเย็นฤดีเนี่ยคุณมีชื่อเล่นว่าอะไรครับ
1: ชื่อเล่นเย็นนี่ค่ะ
0: คุณเย็นฤดีเป็นคนที่ไหนครับ
1: เกิดในกรุงเทพนี่แหละค่ะไม่ใช่บ้านนอกนะคะ
0: อ๋อเป็นคนกรุงเทพผมอยากจะทราบที่อยู่นะครับคุณกรุณาบอกที่อยู่ให้ละเอียดว่าคุณอยู่บ้านเลขที่เท่าไรถนนอะไรและซอยไหนครับ
1: บ้านเลขที่ DDT 71ถนนยังมาตอย
0: และซอยไหนนะครับ
1: ซอยหยวกค่ะ
0: คุณเยลุดีชอบทานผลไม้อะไรมากที่สุดครับ
1: อิปเปิลค่ะ
0: และอย่างเครื่องดื่มเย็นๆแล้วครับคุณเยลุดีชอบดื่มอะไรมากที่สุดครับ
1: เย็นเตาโฟค่ะ
0: และอย่างเพลงสากลนะครับคุณเยลุดีชอบฟังเพลงอะไรมาก
1: เพลงลาปอวิตันเดค่ะ
0: ส่วนเพลงไทยสากลล่ะครับคุณชอบฟังเพลงประเภทของใคร
1: ประเภทของสุนทราภรณ์ค่ะ
0: เพลงสุนทราภรณ์ที่คุณชอบคือเพลงอะไรครับ
1: เพลงฝนเดือน6ค่ะ

กัดสังเวชนอนเหนานางนายแล้วเขาก็ปิดกับคืนลวงลา

ปอเปี๊ยะศึกซักปอปังอาบหน้าหัวใจนางเอิ้นปากตักว่าจังจะตายหน้าปอบ่าหัวเปี๊ยะ

ใดกันเล่าเอาคุใส่เข้าดังไฟเมาะลวดเก็บสัตว์ชะลงปงไห้แล้วกลับ

หัวจนเขาหับเหมือนเต๊ะหน่อยต่อวายยนจนแสงขยับสุริยา

ชุดมุ้งแวดล้อม

ใจพ่อมันเอาป่าในมากมายเจ็บล้อ

0: มันเป็นเรื่องใหญ่
1: เจ
0: ้
1: าพี่ป้าเขาปาบกันไปที่ปลายนาตะ
0: เพราะจะนานนัดน้องแม่ต้อยบุกพังได้หันพิษตุลังโอ้ถ้าเกียดไม่ก็ฟังเอาตัวปับเมื่อใจใจว่าขอลาแม่ไทยมนต์

0: ุขาก้าพญาเจ้าปอ
1: เคยปีน้อง

0: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: หมันได้เดือเห่าได้สูงได้ยาวไม่เช้าน้ำมนเป็นกุลสตรีอ่อนโยนกำนันตำบลบอกประวัติเทพี
2: โอ้ยน้อยมึงจะไปไหนแถมอ่ะมาแต่งตัวงามพิลีจองกองฮะ
3: ก็เปิ้นจะไปงานวันเกิดของเพื่อนเปิ้นนะกะอีป้ออ
2: ันยังจะว่าก็วันเกิดวันนี้ก็วันเกิดวันมึงมันถึงเกิดถึงวันกะฮะ
3: ก็เพื่อนมันมีหลายคนน่ะป้อคนไหนก็เกิดวันเกิดวันน่ะกะ
2: คำเดียวก่อนเพื่อนแม่นิ่งก็ว่าเพื่อนพอใจ
3: ก็มีตึงไม่ยิงตึงพอใจน่ะกะ
2: ป้อมานี่ก่อนอีป้อจะบอกเฮ้อมึงมาได้ยินป้ออำนวยกับลำพัดเปิ้นสอนตั้งไม่ทะยุกะฮะ
3: สอนยัง
2: น้องเป็นบุผาไม้ยาดอกไม้เกียงเจ็ดแก้วมนทาเพิ่งปู่มิ้นจักบินมาหาบ่อใจไม้ยาเชาะหาปู่เพิ่งอีเนา
3: ะโอ้โหบ่เพิ่งบ่มิ้นอย่างเอ้ยเป่าเฮ้ยไปแล้วเปื่อย
2: ไปเจ้าน าย
3: อยู่ปุ่นไปเลย
2: เนี่ยน้อยโอ้ไปแล้วหวังลึกหลวงเนาะ

0: อีป้าอีป้า
1: วันนี้นะอีป้าฟังไปไหนเต้เนาะ
2: โอ้ป้าเมื่อกี้หน้าจีตาช่างยังกูเป็นลูกแต
1: ่วันนี้จะมีคนมาอู้อีป้านะ
2: ฮะใครที่ไหนจะมาอู้อีหน่อย
1: หันหันมาแล้วหันไปกับเล่งกับเจินเจ้าเจินขึ้นมาบ้านกันเจ้า
2: แข็งกว่าลื่นกว่า
3: สวัสดีครับป้อ
2: เออสวัสดีไปที่ไหนเนี่ย
3: อันคือว่าผมจะมาขอลูกสาวของป้อนะครับ
2: จะมาขอลูกสาวมาคนเดียวยากาจะมาขอลูกสาวปัดจะโตเหมือนเปิ้นไปชอบชื่อไก่ไปเลี้ยงผีจ้ะ
3: บ่ใช่ผมจะมาทาบทามก่อนครับถ้าหากว่าป้อตกลงแล้วเนี่ยผมก็จะเอาป้อเอาแม่ผมมาข
2: อไม่ต้องมาขอเนอะถึงมาตกลงถึงมาฮื้อแต่ง
1: ถ้าอีป้อเบื่อเฮาแต่งนะเฮาถึงมาอยู่บ้านหลังนี้แล้วเน
2: า
1: ะ
2: บ่จะหาหา
1: ต้องมาอยู
2: ่มันยังเอี้ยกาแจมันยังเอี้ยแจแต่งก็แต่งอู้กันก้องกะยังไม่ไปขาวปิ่นดำอ่ะ
3: ขอบคุณครับป้อถ้าอย่างอั้นนะผมก็จะบอกคือป้อคือแม่ของผมยกสินสอดมาได้เลยเนาะป้อเนาะ
2: ชะตอบชะตอบหยุดก่อนจะมาต้องเอามาเจือชิ้นช็อตเป็นล้านการกวดเลือดก่อนแต่งเข้าใจก่ออ
3: ันหมายความว่าป้อจะฮื้อผมเนี่ยไปกวดเลือดก่อนกะครับ
2: แน่นอนแน่นอนนะทำไมมาเดียวของอย่างอีอันโลกนี้มันมาใจหมอกเจ็บหัวกินยาแก้ปวดท้องเดียวก็หายแม่นก่อ
3: แล้วลูกของป้อเนี่ยป้อจะกวดก่อครับ
2: ไอ้ยะประมาทรุ่นเนี่ยลูกป้อนี่นะจะกวดร้อยเจือหมื่นเจือก็ได้กวดใหญ่มานี่ป้อหักฉายิ่งกว่าใครในหินก็เนาะจะบอกฮื้อนะ

0: hai thì nói quay nói nhà mỏ ออกมาให้ละพอนะอันเป็นได้พ้องครับคุณหมอ 100% ก็ครับวันเลือดครั้งนี้ครับ
1: คือว่า
0: ต้องต้องคือจะบอกมาเลยมันต้องเกรงใจแฟนเสมอครับ
1: คืออย่างนี้แหละลุงหมายความว่างานแต่งยังแต่งไม่ได้เพราะฝ่ายหนึ่งยังมีเลือดบวกอยู
0: ่ก็จะหาหันกอหันกอมันเหมือนที่ป้อคิดไว้ก็อันนี้ถ้าป้ากลับมาตรวจเลือดนี่นะลูกป้อตายแน่ๆมันจะมาเป็นฆาตกรแบบบันโนมาฆ่าลูกป้อ
1: เปล่าครับลุงครับการเป็นเลือดบวกเนี่ยไม่ใช่จะเป็นโรคเอดส์เสมอไปนะครับเพราะว่าเลือดบวกเนี่ยมีหลายอย่าง
0: อ๋อบาบวกบาโรคบาคูนบาหานไอ้ยังชักอย่างเนาะประเดี๋ยวนี้นะจะบอกเฮ้อการแต่งงานครั้งนี้เป็นอันว่าโมฆะไปบันทึกไว้ที่ห้องพักเลยอันนี้มันจะเอาโรคเอดส์มาปล่อยลูกอีลุงลุงเนี่ยฮะมันจะมาเป็นฆาตกรฆ่าลูก
1: เด
0: ี๋
1: ยวคร
0: ับ
1: ล
0: ุ
1: งครับเดี๋ยวคนที่ติดเลือดบวกนี่ไม่ใช่ฝ่ายชายนะครับเป็นฝ่ายหญิง
0: ปัจจัยหาอันเครื่องกวดเลือดมาดีครับหมอโอ้แท้ไว้แน
2: ่ขอบคุณครับป้อที่มากวดเลือดก่อนแต่งสินสอดเป็นล้านการกวดเลือดก่อนแต่งแต่พอแต่ขอบคุณครับบ๊ายบายโนเซเว่นเวอร์เนอร
0: ์มาต้องมาช้ำมาชุยมาต้องมาช้ำมาเติมกันแน่เนาะมาต้องมาช้ำมาเติมกันแน่เนาะอีน้อยมึงไปติดมาได้ลำเหลือเนี่ยปะปีกบานเฮาโลกไปกินน้ำเกลือแร่กินมะฮ้อยกินนก

0: หลวงออกไปพ่อหลวงต้องเว้นวรรค
1: เว้นวรรค
2: เว้นวรรค
3: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังน้ำเหลือออกไปเว้นวรรคเนี่ยผมมาจากการเลือกตั้งนะผมผิดตรงไหน
4: ก็ผิดกะพ่อหลวงขัดจริยธรรม
3: ขัดตรงไหนชี้ชัดๆมา
4: ก็พ่อหลวงขายหมูคนต่างชาติอ่ะ
3: ก็หมูพ่อหลวงอ่ะกู้เงินธกส.มาซื้อกําไห้ก็ขายอ่ะกะ
4: ก็พ่อหลวงซื้อมาตัวเดียวบัดนี้ขายยังมี7ตัวอ่ะ
3: ก็มันเกิดลูกละโอย
4: อ้าบ่ฮู้ละพ่อหลวงต้องออกไปพ่อหลวงเว้นวรรคเว้นวรรค
3: เอาละเอาละพ่อหลวงจะเว้นวรรคก็ได้แต่วันนี้มีข่าวสําคัญจะบอกฮื้อเป็นคําสั่งจากทางการเป็นระเบียบออกมาว่าห้ามพนักงานหญิงใส่กางเกงในเวลาทำงาน
4: ป้าไปเลยพ่อหลวงไหนพอเหรอฮันพ่อหลวงอ่านผิดป้าว่าห้ามพนักงานหญิงใส่กางเกงในเวลาทำงานฮ่าฮ่าพ่อหลวงเว้นวรรคผิดตี้ฮ่า

0: ลวงขาดความชอบธรรมป้าหลวงต้องออกไปป้าหลวงต้องเว้นวัก
1: สู้จะเอากันตายแต่กันนี่เอาละเว้นก็เว้นวันนี้มีข่าวด่วนมาเถอะประกาศคนขับรถสามล้อเครื่องเพศชายหาย
0: พ่อบ่ใจกับป้าหลวงไหนๆพอหรอเปิ้นว่าคนขับรถสามล้อเครื่องเพศชายหายป้าหลวงเว้นวักพิตตี้แถมมา
1: อันกะอันป้าหลวงไปก่อนเด้อ
0: จะไปไหน
1: ไปกกต.
0: แล่ๆๆจะไปหากรรมการ
1: ไปกกต.ไปกินก๋วยเตี๋ยว

0: แม่มันเฮ้ยเจ้าบ้านเพื่อนมาเอาข้าแล้วนะบัดเดี๋ยวนี้นะจ้างมันเติดเนาะดีมันกันเขาจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเมินๆเนาะ
1: ไปได้จะได้ก็ตัวเว้นวักแล้วบัดจี้กา
0: อันนั้นมันการบ้านการเมืองบ่ได้หรอกอันนี้บักเกียวมามามามาม
1: าได้ตัวจะได้ก็ตึงบัดได้ถ้าข้าเว้นวักพ่องกะ
0: ตัวจะเว้นวักยัดยางตัวบ่ฮักข้าละกา
1: คือว่าจีอี้นะตัวพันธมิตรบุก
0: ไอ้ยังแม่มันพันธมิตรกันตัวน่ะ
1: ก็พันธมิตรประจำตัวน่ะกะอักขีปึ้งลึงอ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ยังอักขีปึ้งลึง
1: พ่อมันก็นออักขีก็ไฟปึ้งลึงก็แดงอยู่หั่นน่ะเนี่ยมันฮือกันเนาะ

0: โอ้โหลุงสุกมาอย่างกันนี่
1: อ้าวสวัสดีคนทั้งวัดพิธาคาม
0: โอ้โหสวัสดีลุงสวัสดี
1: อ้าวก็มาเรื่องพักนี่บ่พักนี่เนี่ยกะพักสักสามปีก็ได้เหมือนกันนะเอาละกำเนินมะขนาดจะกินเหล้าขึ้นหล่องขึ้นหล่องสักสามปีนะไปแล้วเนอสามปีปะกันใหม่บายบายฮิ้ว

0: โอ้ลุงสุกมายังแถมมอเนี่ย
1: เอาน
0: ี่ก็พักไปแล้วบ่ใจกะ
1: คือว่าผมไปกึดไปแล้วนี่นะพักไปแล้วมันก็บาป้นไปไหนช้ำละอ่อนก็มาบอกว่าพักได้ยังไอ้ป้อชงไปเลยๆอย่ากะโอ้ยชดไปที่วัดตุ้นลุงก็มาอู้เป็นพระฉาบาลีแถม
0: ว่าได้ว่าได้
1: อีนาตานาตุขังโลเกการเป็นนี่เป็นตุกที่ชุดในโลกผมก็เลยมาขืนมาพักละชงไปอย่างเอี้ย
0: ลุงแน่ใจก็ว่าลุงจะมาพักเนี่ย
1: โอ้แน่กว่าแน่ยิ่งกว่าแน่แน่จริงๆถ้าบ่แน่จริงขอให้อีลิงเป็นวอกเด้อ

0: อ้าวลุงสุกมาจากแถมอนะฮะ
1: โอ้ยก็ไม่มีปัญหานะกับคุณทวาด
0: มีปัญหาอะไรอย่างไรมอตวาดก็มาวันนี้ก็มาแถมอ
1: มันก็เรื่องดมๆนั่นแหละเรื่องพักนี้บะพักนี้เนี่ย
0: โอ้แล้วจะเอาอย่างใดกันแน่บะเดี๋ยวเนี่ย
1: วันนี้ถึงจะพักเนี่ย 100% เลยล่ะกระเป๋าเสื้อผ้าก็เคลียร์มาเรียบร้อยแล้ว

0: นี้พักนี่แน่นอนเลยล่ะ
1: โหก็ยังมาพักอย่างที่นี
0: ่โอ้ยก็มันเดือดร้อนน่ะที่บ้านก็พักบ่ได้เนี่ยลูกจะหื้อพักเมียบ่หื้อพักบ่ฮู้จะไปเปิ้งไผชดไปที่วัดช้ำตู้ลุงก็บ่ฮื้อเข้าวัดจะไปหาที่สงบสงัดโอ้ยเลยต้องมาเป็นคนจอนจัดมาพักทกช.เนี่ยกะ
1: ลุงที่นี่เปิ้นบ่ฮื้อพัก
0: ฮกฮกแล้วจะเอาอย่างใดเนี่ยลูกจะหื้อพักเมียบ่ฮื้อพักตู้ลุงก็บ่ฮื้อเข้าวัดหวังจะเปิ้งทกช.ช้ำบ่ฮื้อพักแล้วจะอู้ยะอย่างเนี่ยพักนี่ทกช.พักนี่ทกช.พักนี่ทกช.ฮิ้ว

0: คนนั้นมันนั่งอยู่พื้นเก้าบุ๋มวงเพื่อนนายจะเลี้ยงจีกัน
1: จะไปยืนกูจะพกของเล็กหวย
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: เออเปิ้ลเป็นนายเข้าอ่ะมาเมาเล็กหวยกับโตโตให้ลูกบ่ได้เมียสักเตื้อ
1: เอ้กูว่าจะไปเดือดปังชุนหนึ่งหนึ่งชุนชุนช้องช้องชุนชุนช้ำช้ำชุนเจ้ามือกินเรียบโอ้โตบอกตัวเนี่ยงวดนี้ดวงบัดดีลูกเนี่ยเอาไว้งวดหน้าก็เจอมึงกูจะขายข้าวเขียวแตงพอชะกำหมอ

ขิงเข้าแรงแล้วจะไปแอวเฉาผมเฮามาเงาเหมือนไม่เข้าตั้งแท้เลยไปเอาน้ำมันตาหัวการลำวงเฮานี่ไปไหนแห่งนี้ เอก่อนจะไปแอวเฉาต้องเชียงโชคเชียงลักอย่าสักหน่อยเนาะหันโตโตจ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่สงสารลูกจ้างลูกแป๊ะหน่อยเจ้าจะลงไปแอวเฉานะขอเชียงพ่อว่าตัวกรรมตัวเว้นจะมีจังใดขอเมตตาสักหน่อยเจ้าผู้ให้เอาแก่เฮ้ยเอาแก่เฮ้ยน้องคำน้อยน้องช่วยบุผาน้องชมมันนะแฉงล่าบันหย่อนคำอ่อนมันดองคำผงดังบีโอ้ตกตัววอกตัวเนี้ยมายุดตัดอีคำผงดังบีนี่ลงเนี่ยตัวนี้มันท้ายบ่แม่นไปถามตัวเจ้าก้นตูดีกว่ากันดีกูจะไฟเผาแล้วลูกเนี่ย

0: ผมขอตั้งชื่อใหม่เถอะครับกล้าขายอันใดก็บ่ล่ำมารวยชื่อก็มันเป็นกาลกิณีอะครับ
1: เออแล้วถึงวันนี้ทำมาหากินอะหยังเนี่ยฮะ
0: ขายก๋วยเตี๋ยวน้ำนิ่งครับ
1: ก๋วยเตี๋ยวน้ำนิ่งมันเป็นอย่างไรเพื่อนมีกับน้ำข้นน้ำใสอัน กะ
0: น้ำนิ่งนะโอ้ยน้ำมันตึงบัดเดือดนะไข่ตึงมาซื้อน้ำนิ่มผิวอาจารย์ตั้งชื่อมาให้หน่อยเถอะ
1: เออถึงวันนี้ชื่ออะหยังเนี่ยฮะ
0: ชื่อต้อยครับ
1: ต้อยต่อเต่า
0: ครับ
1: เป็นกาลกิณีรู้นี
0: ่ฮะ
1: ต้อยนี่มันต่ำต้อยต้อยติ่งต่อแตะติดตีนต่อแตะเอาชื่อนี้ดีกว่าดีแน่เลยอะ
0: ชื่ออย่างข้าพเจ้าขอให้มันมีต่อเต่าด้วยนะครับอาจารย
1: ์เออเอาชื่อตักตวงดีกว่าตักแล้วก็เอามาตวงตวงแล้วมันจะเต็มตุ่มเต็มไหบะมื่นมันก็ติงรวยล่ะนี
0: ่ชื่อตักตวงบ่ใจต่ำต้อยขอบคุณครับอาจารย
1: ์เออโชคดีเด้อ
0: ครับ

0: ู่ต้อยมากินเหล้าแถมแล้ว
1: เอ๊จะไปห้องชื่อเก่านะชื่อใหม่นี่ยังมาห้องชื่อตักตวงเปิดเปลี่ยนใหม่แล้วนะ
0: เออตักตวงกะการบ้านอะยังมาเนี่ยซะยังได้การนั่งตวงเหล้ากำตองกำตองชื่อปวดตวงตองนะกัน
1: เอ๊จะไปอ้วนนะมันเครียดนะดังวันเนี่ยเงินบาทก็ลอยตัวนี่ถ้าน้องมาชอบชื่อนี้ให้ไปเปลี่ยนให้ใหม่ก็ได้ที่อาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: โอ้มานี่มานี่มาล้างถ้วยก๋วยเตี๋ยวก่อน
1: ไม่กล้าไม่กล้าขอเล่าห้ามต้องเหรอ
0: โวยโวยแหละโวยโวย
1: แต่ไปแล้วไปแล้ว

0: าจารย์ครับอาจารย์อยู่กับครับ
1: เออมีอย่างแฮมม่อนะฮะ
0: โอ้มีปัญหาแฮมนะครับ
1: มีปัญหาอย่างแฮมม่อหึ
0: กับเรื่องชื่อเนี่ยครับ
1: มันเป็นได
0: เมียผมมันชอบนะชื่อตักตวงเนี่ย มันบอกว่ามันตวงกันเล่านะครับขอเปลี่ยนใหม่ได้ก็ครับ
1: โปเอาอย่างใดก็บ่เตื้อนี่ฮะเอาชื่อนี้ออกชื่อดำรง
0: อ๋อดำรงก็ครับ
1: บ่ใจดำรงดำรงพอฮัลโหลกินเหล้าดีลูกหน้าตาดำกำเศร้าดำลงดำลงฮะถ้าจะเป็นเอ็ดระบบหูเนี่ย
0: อาจารย์แปลว่าอันค่ะเอาดำรงดีกว่าจะอันดำลงนี่มาเอาได้นะ
1: ดำลงน่ะดีที่สุดละ
0: อย่างอันไหนหมอ

0: ฮ้ยฮะเกิดได้เป็นป้นใจแต่เสียดายจัดเกิดก้ามยังเข่าซ้ายแต่มาเขียนคิ้วเขียนตาเหมือนแม่หญิงเฮ้ยยังได้ก็จ้างเตอะมันเปลี่ยนป้นใจอยู่ดีอ่ะพอแล้วน้องยังค้อนบุบหมูอ่ะ
1: ตอบหน้าขี้ตาเต้นระบำแงบแงบดีก้า
0: ก็เต้ลูก
1: จะไปมาหมิ่นซักหมิ่นสีจะไปมาปรามาดกันเน้นเน้อแต่ว่ากำนันกับทุกเจ้ามาเผียบ้านเจ้าเพะ
0: อ๋อเปิ้นมาขอไปตั้งน้ำใส่หม้อในงานผ้าป่าอย่า
1: โอ้ยตายละกรรมกับนี้หลุดออกมาได้อย่างไรเนี่ยหายเปิ้นมาขอวิงวอนเจ้าเฮ้ไปเป็นหัวหน้าจ้างฟ้อนต้อนรับผ้าป่าที่จะมาวันพูกเจ้า

0: องที่เขาจะฟ้อนต้อนรับพระป่านั่นนะบัดเดี๋ยวนี้เปิ้นยกเลิกบ่ต้องฟ้อนแล้วเน้อเพราะว่าเปิ้นมากัน 2-3 คนเอายอดมาตานแล้วปอกระปิกไปปูนล่ะ
1: แต่ว่าแน่นางอ้อ
0: เจ้า
1: เอากูนัดจ้างฟ้อนมาทั่วสารทิศอีลาบอมก่อยอีทองอินสลับปีอีนายโมซบแจมตั้งฝั่งตั้งไม่อายกับอีดีบ้านดอนเอาแล้วจะเอาเขาไปกินไปนอนที่ไหนขอเตะขอมาได้ฟ้อนแต่เตะรูดเจ้าก็แจ้งกำนันก็แจ้งกูจะอาละวาดหมู่หัวกะทิหมู่นิสกรรมหรอล่าตำล่ากูนั่งรับปวดลำคอขืนหุ่งจะบอกเ
0: ฮ้อเฮ้อแล้วอย่างแบบไปนอนล่ะไปนั่งรับไหมยัง
1: ก็จะไปนอนได้อย่างใดกินข้าวแรงแล้วแต่ว่ากูไปแปรงผมแล้วหรอกูนอนหายโซมผมกูจะรู้กูเบียกูเบียคนใหญ่บะดอกบะดายอู้บะมีสัจเจ

0: ไรกูถึงมาหากินและเอ้ยเฮ้ยเป็นจ้างฟ้อนจ้างเฟิร์นนี่นะกูจะไปไต่มวยดีกว่าผู้รับผู้ใหญ่ไผอู้มันมีเสร็จจ๊ะกูจะไต่หยดเขี้ยวเกาเป็นแมงเลยจะบอกเฮ้ย
1: ตีมงตีมวยบ่ใจบ่หายบ่ดีเนอะถ้าศอกคมอย่างน้องตุ้มดีกะตีศอกฝรั่งตาบอย่าเลือดย้อยซิบๆอ่ะ
0: ศอกคมตึกกะกูเอาเล็กสามารถที่ศอกมันอย่าเฮ็ดแล้วมันอยู่ที่กูเพชรจะบอกเฮ้ยส่งกูไปบ้านตู้เจ้ากำลวดไปวัดกำนัน
1: โอ้โหเพื่อนว่าไปวัดตู้เจ้าแล้วก็ไปบ้านกำนันอีกอะ
0: นั่นนะกูจะไปเอาก้าสดเสยก้าลิบก้าแป้งกูซื้อมันละหลายร้อยละอ๋อมันมาได้แต่กูจะบึ้งไอ้หมูมีตำแหน่งหน้าที่นี่จะกำมากูเบียร์กูเบียร์ผู้รับผู้ใหญ่อู้บะหมี่เสร็จแจ๊

0: ปอเลี้ยงแก้ว
1: ปอเลี้ยงแก้วอยู่ก็ใครล่ะ
2: โอ้อยู่กะอยู่กะอ๋อนึกว่าไผอีเป็นว่าลุงเปียกับลุงปาเจิญขึ้นมาตังบนขึ้นเด
0: ้อครับครับปอเลี้ยงครับได้ข่าวว่าปอเลี้ยงจะตอดผ้าป่าวัดดอยอีแม่น
1: โอ้เจ
2: ้าโอ้แม่นแล้วหรออ๋อปอเลี้ยงว่าจะตอดผ้าป่าวัดดอยวันติดหน้านี่เด
1: ้
2: อสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ
1: ์โอ้ยี
2: อ๋องานนี้ลวดขอเจิญลุงเปียกับลุงปาตวยเด
1: ้อมันต้องเจิญก็จึงมาอยู่เลี้ยวปอเลี้ยง
0: แม่นแม่นแม่น
1: เขามันขนบันใจบันเหนียกันโดกมีการมีงานทำบุญชวนตัดขาดกันบันไดเนาะเชียวเนาะ
0: แม่นแม่นแม่น
1: โอ้ยปอเลี้ยงห้อย
2: เออ
1: ทั้งบ้านผมบุญนะกระดับ
2: แม่น
1: เขาก็ใครมาห่วมกินห่วมจานด้วยกันเหมือนกันเนาะเชียวเนาะ
0: แม่นแม่นแม่น
1: อันใจเขาบอกว่าปอเลี้ยงบัดเจิญเขาอีวะ
2: โอ้ลุงเปียกับลุงป่าเออถ้าอย่างอันมานี่ก็ดีอะขอลุงสองคนจ่วยเอาซองผ้าป่านี่นะไปบอกบุญฮือป่อเลี้ยงกำเนอ
3: ได้เลยไม่มีปัญหาช้ำบายมากหวาน
1: ไอ้เปี้ย
3: ไอ้ปลาแล้วเข้าล็อกพอดี

0: 包你喏，话包两胶，买两滴喏，
1: 嗯，
0: 我在找怕把干完滴呢，你呀，
1: 没，
0: 我个来好看穷困呢，มาบอกบุญกับเอ้ยลุ้นดอก
2: โอ้ดีกะดีกะหูหูป้อเลี้ยงแก้วนี่นะข้าถึงลืมป้อนบัดได้น
0: ู่น
2: ป้อนเป็นคนหุมกินหุมจานโอ้เนี่ยข้าขอหอมตัวหน่อย
0: โอ้ได้ดีดีดีดีทำบุญจุดำลวดเก็บชองตัวเนอะ
2: ได้กะได้กะซาตุข้าของหวมทำบุญสุนตานกับพระป่าป่อเลี้ยงแก้วขอบุญกุศลเหล่านี้จงได้มาโปกมาห่มเฮือข้าได้อยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนป้อนจากโรคภัยไข้เจ็บเพื่อได้อยู่กินหวานตาลม่วนแต่ถ้าคนใดเอาซองนี้ไปโดยบาซื้อบาใสเอาไปเตกินขอคือมันมีอันเปลี่ยนไปขอคือมันลุต้องบ้องใส่ลุโจลุโจกลงดำลงแดงชาตุ

0: ครึ่งหนึ่ง
1: อันเชียวป๋าเอาช่องผ้าป่ามาแบ่งกันก่อน
2: ใหญ่นอน
1: ชามรับช่องของเอ้ยลุนนี่นะ
2: มันใหญ
1: ่กินมาได
2: ้มันใหญ่มันใหญ่มันใหญ
1: ่เอ้ยลุนมันเก่งเอาไว้นะ
2: โอ้ยเปียหวยขอเตอะขอเตอะไอ้เรื่องบาปบุญคุณโทษกรรมแจ้งนั่นนะมันเป็นของบาจริงเปียบาเอาข้าเอาม
1: ันใหญ่นะป๋าเอ้ยลุนนี่มันเป็นแม่ไม้มันเจ๋งปิดนะ
2: ขอร้องเขียวขอร้องมันจะเป็นเรียกอย่างมันก็ฮือว่าใครหันย่ำนะเขียวบ่าเอาข้าเอาป้าเฉยยางฮะ
1: ถ้าเชียวเชียวเอาเถอะข้าบ่าเอาตุ้ย
2: โอ้มันจะมอกได้กำแจ้งนี่นะแจ้งดีไปแจ้งจริงการจริงฟานพ่อจ้าหวานไอ้ปลาเลี้ยวล่ะหวาน

0: ปางเฮ้ยปางไปไปจอดข้าปาง
1: ไปจ้ะข้าไปมันได้
0: อังเขียวเป็นยังไปบ่ได
1: ้ลุจอง
0: อังลุจองก็กินยาเหี้ยกะเขียว
1: โอ้ยกินยามันบ่หายมันตึงบ่หยุดดินก็แกรกดินก็แกรกอ่ะ
0: เนี่ยเขียวเฮ้ยข้าบอกเฮ้ยเขียวบ่เชื่อมันโดนกำเก่งเอ้ยลุนจะวานน่ะ
1: โอ้ยเปียเอ้ยเอาช่องผ้าไปหอมเปิดถึงบดเนี่ยนึงข้าบ่เอาเหลี่ยวบ่เอาเหลี่ยวโอ้ยหลับกุมเก่งตายบาปบุญคุณตดกำเก่งมีจริงอับออกมาละขันนาช่องเดียวหามยังเป็นหมอกนี่ถ้าหลายช่องนี้ข้าจะกระตายแล้วนะเอาช่องไปหอมเปิดคำเด้อจ้า

0: ผมนี่ได้เมียเนี่ยเกิดครบ7วันเลยเนี่ยเมียคนแรกเกิดวันอาทิตย์มั่นใจฮ้อนชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ญาติพี่น้องวงตระกูลพ่อเมียมาแอบหาที่บ้านเอาพริกแห้งมาฝากสักถุงเนี่ยขาพริกบ้านนะเอาทีวีผมไปเครื่องวันหน้าถ้าเอาข้าวสารมาสักถังเนี่ยบันลังเอาบ้านผมไปเป็นหลังไงกะเมียคนนั้นก็เลยเลิกได้เมียคนที่2นี่เกิดวันจันทร์ขี้งอนกดง่ายหายเว้ยผมหันมาซักผ้าคนเดียวผมเอ็นดูผมก็บอกจะซ้อคนมาช่วยสู้ไอ้กะ
1: สู้จะเอาลูกจ้างมาช่วยข้ากา
0: ข้าจะเอาเมียน้อยเนี่ยมาช่วยสู้นะ
2: ฮะจะเอาเมียน้อยรอข้าตายเหี้ยก่อนเนอะ
0: โหแล้วสู้จะตายเมื่อใดอ่ะแต่เอี้ยมันโคตรอ่ะจะเอามีดมาฟันผมมันบ่มีเหตุผลอ่ะก็เลยเลิกไปละคนบ่มีเหตุผลเลิกไปละเมียเกิดวันอาทิตย์และวันจันทร์

0: เออผมได้เมียเกิดวันอังคารเนี่ยฉลาดดื้อรั้นบ่ยอมคนมีอยู่วันหนึ่งนะผมขับรถเมียผมหันไฟแดง
1: อ้ายระวังเด้อไฟแดง
0: ก็เฮาก็บอกว่าหันแล้วจะไม่มายุ่งกับอ้ายนะอ้ายเป็นคนขับอ้ายฮู้กะพอปิ๊กไปถึงบ้านมันหุงข้าวหม้อหุงข้าวเดือดมันเดือดเสร็จมันร้อนพอมันร้อนเสร็จผมก็ถอดปลั๊กมันถามไว้ได้ฮู้กะ
1: ฮู้ไผมาถอดปลั๊กไฟข้าออกน่ะ
0: เฮาก็บอกว่าอ้ายเนี่ยเป็นคนขอดเนี่ย
1: ข้าเป็นคนหุงสู่บ่ต้องมายุ่ง
0: นะคนที่เกิดวันการนั้นเลิกไปละมาได้เมียของคนเกิดวันปุดป้าตะคนนี้ก็เจ้าอารมณ์ช่างคิดช่างฝันแต่ว่าทะเลาะหัวกันนะ
2: โหบัดนี้สูนอกใจข้าไปมีเมียน้อยกะ
0: โหไปมีเมียน้อยที่ไหนอะสู
2: ก็ไม่มามีได้อย่างใดเมื่อคืนข้าฝันหันอยู่อะ
0: เออนั่นเอาความฝันมาเป็นความจริงโหอยู่บ่ได้ละอย่าเลิก

0: เออได้มีของคนเกิดวันพฤหัสเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเมตตาปราณีเฮาจะเอาไก่มาแกง
1: บักข้ามาละสูไข่ดูมันน่ะ
0: อือจะเอากบมายำก่อ
1: มากินละสูเอาเปิ้นมาหักแข้งหักขาไข่ดูมันน่ะ
0: อือกินกับผักกับไม้แขนระดำปากนี่ฮะตอนนี้ตายไปละคนใจบุญเหลือก็คนใจบาปอยู่นี่ตุ้ยอุ้มลุ่มบ่ตายสักเตื้อเฮ้อได้เมียเกิดวันศุกร์แข็มคนนึกว่าจะศุกร์อย่างวันเกิดสามตุกเหลือเก่าอยู่บ่ได้ก็เลยเลิกได้เมียแข็มคนคนสุดท้ายเนี่ยเกิดวันเสาร์ป้อต่อขี้เหนียววันนั้นไปกินข้าวด้วยกันที่ร้านอาหารเออพออาหารครบมันสั่งเช็คบินทันทีอ่ะ
2: ป้าสูขาใจไว้โว้ย
0: อย่างเมีย
2: อ่ะปิ๊กปิ๊กปิ๊กปิ๊ก
0: ก็ยังอย่างล้ำเหลือเนี่ย
2: หุยละอ่อนเสิร์ฟ
0: อย่าง
2: มันทอนสตางค์ผิดมือค่ะ7 บาท
0: พ่อขี้เหนียวขนาด

0: กิดแล้วไปคนข้างบ้านเดียวกันแต่ขอยืมมวยมาโบหลัวกําเดียวบ่ได้บ่ยืมอ่ะ
1: พอจมยังล้ําเหลือให้เฮือน
0: ก็ไอ้โสมข้างบ้านเนี่ยก็ถ้าขอยืมมวยมาโบหลัวกําเดียวบ่ได้บ่ยืมอ่ะ
1: มันมีกล้า
0: บ่มีได้ได้ให้หันวางอยู่ข้างบ้านมันฮะมันบ่ยืมน่ะดาดอ่ะ
1: โหมันบ่ยืมหลายเฮือนอีหยังได้อ่ะ
0: ก็แฮก็ไปเอามวยใหม่แต่แฮซื้อมาน่ะก็มาโบอ่ะ
1: โหแล้วมีมวยใหม่แล้วยังมาเอามาใจเนี่ย
0: แฮกกลัวมันเก่าอ่ะ
1: โอ้ยจิใบจิง่าว
0: ไอ้โสมนะ
1: คิงนะ
0: เออนั่นตะกี้ห้องแอร์จัดดีต้องลงมานับถือแฮก่อนนะ

0: เกินแล้วไปอ่ะสังคมเฮาตึงวันเนี่ยมันแรงน้ำใจขนาดเลยอ่ะ
1: โอ้มันเป็นจะได้เหิน
0: ก็ต้องว่าเนี่ยไอ้ไปขึ้นรถเมย์คนเต็มบึกบึกอ่ะละอ่อนเตียวขึ้นมายืนอ่ะมันมีไผลุกขึ้นละอ่อนนั่งซาคนอ่ะมันห้อยแฮวมันก็ห้อยไปถึงตัวมันต่ำไอ้ก็เลยเตียวไปหาละอ่อนอ่ะ
1: โอ้โหอย่างอี้กะคนเฮาเนาะผมถึงเชื่อน้ำใจไอ้เหินเลยอ่ะไอ้เหินยอมเสียสละลูกจักที่นั่งขึ้นละอ่อนนั่งเลยกะ
0: เออแฮก็อุ้มละอ่อนห้อยแฮวฮะกะพอมันห้อยแฮวได้แฮก็ปิกไปนั่งที่เก่าเหรอ
1: โอ้ยคนอย่างมาใจดำไปใจดำง่าวเนี่ย
0: ไอ้มูนันกะ
1: คิงนั่นนะ
0: เออนั่นตกลงมันจะมานับถือให้ละกะบ้านเนี่ย

0: ไอ้ทนายกับทนายจะบอกให้บอกของหม่องสกรรมมาป่วยมามาคบเป็ดแฮนะคุณทนายครับคุณทนายอยู่ก
1: ็โอ้ยสวัสดีครับมีอะไรให้ผมรับใช้เชิญในบ้านก่อนครับ
0: บัตรเข้าไปในบ้านอู้กันหน้าบ้านนะครับ
1: โอ้ครับมีอะไรให้ผมรับใช้ครับ
0: คือผมมีเรื่องจะปรึกษาซะหน่อยครับ
1: เรื่องอะไรครับเนี่ย
0: สมมุติว่าถ้ามีหมามาคบเป็ดตายเนี่ยเราสามารถที่จะไปเอาเรื่องเจ้าของหมาได้ก็ครับ
1: โอ้ยเรื่องแค่นี้เองเป็นเรื่องง่ายๆครับคุณสามารถไปเอาเรื่องเจ้าของหมาได้ทันทีคุณแจ้งความเรียกร้องค่าเสียหายได้ไม่ต่ำกว่า500ครับ
0: มาตั้งกว่า500
1: ครับครับผม
0: นะเดี๋ยวคุณทนายจ่ายตังมาผมเลย500บาท
1: เอ้าผมจะเอาสตางค์ให้คุณทำไมล่ะครับเนี่ย
0: ก็มาคุณทนายนะคบเป็ดผมตายนะ
1: อุ้ย
0: จะฮือว่าบ่ฮือถ้าบ่าฮือจะแจ้งความจำนวนยับนะ
1: ครับครับเท่าไหร่นะครับ
0: 500
1: ครับผมครับ
0: เออโอ้ยง่ายอีกอ่ะ
1: ครับ
0: เออไปแล้วเด้อบายบาย
1: เดี๋ยวครับอย่าเพิ่งกลับครับ
2: ไม่ยังหาบ
1: ่เอาสตางค์ให้ผม 1,000 ครับ
0: ก็อย่าง 1,000
1: ค่าปรึกษาทนาย
0: เออนั่น
1: จะให้หรือไม่ให้ถ้าคุณไม่ให้ผมจะแจ้งตำรวจจับคุณเดี๋ยวนี้เลย
0: โอ้บ่ต้องแจ้งครับเอาไปเลยครับฮะเท่าไหร่ก่อ
1: 1,000 ครับ
0: 1,000
1: ครับผม
0: เออนั่นโอ้แจ้งมากับปูตื่น500แล้วเพิ่นโอ้โหอีแฮนนอนรับอยู่บ้านดีกว่าบ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: ้าขาวหนึ่งขวดเหล้าแดงหนึ่งกลม
1: โอ้นึกว่าไข่เสากะมากินเหล้าด้วยกัน
0: เอาเถอะเอาเถอะตามสบายชูเขามันเหล้าขาวเฉานี่มันเหล้าแดงมันคนละชั้น

0: ลุงเสาวันพุบ่ไปวิ่งการกุศลกะ
1: วิ่งถึงวันนี้บ่หันกะ
0: วิ่งที่ไหน
1: ก็วิ่งจากหัวขันใดแล้วก็มาร้านเราวิ่งจากร้านเราแล้วไปหัวขันใดวันไหนสองเที่ยวกันเด้อ

0: โอ้มันเกินไปกล้าลุงเสาแจ้งบ่แจ้งเปิดเพลงฝรั่งดังกับบ้านกับจองหูภาษาเปิ้นกว่านั้น
1: เฮ้ยน่าฮู้กะอันหลังภาษานี่นะถึงวันนี้บ่เคยกลัวถึงวันนี้กลัวกับภาษี

0: ะได้ล่ำเหลือลุงเสามีดมุ้ยปืนฉากมองบ่เคยกลัวกะ
1: เฮ้ยน่ะอันหมอกมีดกะปืนกะมุ้ยกะระเบิดกะฉากมองกะไข่ปะปืนฟ้านี่กลัวอย่างเดียวอ่ะ
0: กลัวอะไรอย่างลุง
1: กลัวช้องครับ

0: จะว่าดีแถมมึงแปลงเกินยังไปย่ำไปเหลือชวนมึงไม่นักเต็มทีกะแถม
1: ส่วนเขาไปมียังหลวงใจเขาก็แปลงเกินขายนะกะ
0: อินนะเอามึงจะเอาไปขายที่ไหนไปย่ำไปเหลือแถม
1: โอ้บ่ป้อขายแถมก่อนนะหลวงใจแปลงบัดตันนะ
0: แล้วมึงขายเล่มเท่าไหร
1: ่ก็นับเอากะ40 บาท10 บาทเกินเล่มอ่ะมันมีกี่ซี่ต่
0: ออีเอาถ้าอย่างอันลุงชักจะโฉนใจเช่นแล้วกันละมัง เอาไอ้มันถึงมาเหลืออีเตอร์นอตแชมป์เนาะแล้วปีแล้วมึงได้เงินเท่าไหร
1: ่ปีแล้วมันเอาซ่อมไม้สร้างบัดตันลุงใจตันได้เหี้ยแสนปลาย
0: ฮะแสนปลายกะแชมป์เอาเงินดีบ่ะอะนะลุงจะปีกแล้วเนอะมึงมีคู่แข่งเช่นแล้วไอ้แชมป์
1: ลุงใจถ้าจะเชื่อแต่เนาะคนเฒ่าเนาะคนเฒ่า

0: กับน้องเนี่ยคงจะไปกันมาได้หรอกเฮาควรจะเลิกกันตั้งแต่วันนี้บ่
1: อื้อบ่เอาไอ้ฮักน้องอ่ะ
0: เฮาไปกันมาได้นะอ้าย
1: อื้อไอ้ฮักน้องนะเว้ย
0: อ้ายคิดดีๆนะ
1: อื้อไอ้ฮักน้องไอ้ฮักน้องไอ้ฮักน้องไอ้ฮักน้องไอ้ฮักน้อง

0: สูข้าบอกสูข้าขอร้องสูหลายเตือนแล้วนะแล้วว่าบัดดี้เอลมาค่ำเมื่อคืนเนี่ยมันบัดดีนะ
1: หมายความว่าข้าบัดดีแม่นก่
0: อเออข้าแม่นะข้ามันบัดดีอ่ะ
1: ข้าบัดดีแล้วมาเอาข้ายี่หยัง
0: ก็สูงามหรอ
1: ข้างามแล้วมาด่าข้ายี่หยัง
0: ก็สูบัดดีอ่ะ
1: ข้าบัดดีแล้วมาเอาข้ายี่หยัง
0: ก็สูงามหรอ
1: ข้างามแล้วมาด่าข้ายี่หยัง
0: ปอข้าลำคาญลำคาญลำคาญลำคาญลำคาญลำคาญลำคาญลำคาญ

0: สูแต่คืนสูไปนอนที่ไหนมาบ่ปิ๊กบ้านบ่ปิ๊กจองคืนห้องอ่ะ
1: อ๋อข้าไปนอนกับน้องสาวข้ามาอ่ะ
0: จะไปมาขี้จุบอกนี่เนาะ
1: ก็เต้เต้นนะ
0: จะไปมาขี้จุค่ะ
1: ก็ข้าจะจุสูเนี่ยหยังสูบ่เชื่อข้าเลยกะว่าข้าไปนอนกับน้องสาวข้าแต
0: ่ข้าบ่เชื่อว่าสูไปนอนกับน้องสาวสูเพราะตะคืนน่ะข้าไปนอนกับน้องสาวสูอยู
1: ่อ่ะอะหยังก็สูไปนอนกับน้องสาวข้ามาอี
2: สูตายสูตายสูตายสูตายสูตาย

ข้าไปอยู่ฝ่ายแดงเฮาไฟลูกป้าทิพย์ป้าทิพย์อยู่ฝ่ายน้ำเงินยกที่หนึ่งกรรมการบอกชกเฮาไฟเตะซ้ายพายแก้วขยับตัวออกเฮาไฟจี้ติดเข้ามาเฮาไฟปล่อยซ้ายเตะขวาพับล่างพายแก้วเตะขวาเฮาไฟยกเข่ากันไม่ได้เฮาไฟจี้เข้ามาอีกเฮาไฟจี้เข้ามาต่อยซ้ายต่อยขวาเฮาไฟต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาพายแก้วล้มลงกรรมการนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9หมดยกที่1

0: ต่อไปเป็นยกที่2นักมวยทั้งคู่กำลังจดจ้องกันกลางเวทีระหว่างพายแก้วลูกป้าใบกับเขาไฟลูกป้าทิพย์พายแก้วขยับต่อยซ้ายต่อยขวาเตะพับล่างเขาไฟจี้กินเข้ามาเขาไฟเตะขวาต่อยขวาเตะขวาต่อยขวาพายแก้วเซนาลาไปที่มุมแดงเขาไฟตามไปเตะขวาต่อยขวาเขาไฟตีศอกซ้ายตีศอกขวาโน้มคอลงมาตีเขาซ้ายตีเขาขวาตีเขาซ้ายตีเขาขวาหมดยกที่2
1: แก้วแก้วหิงยังมาตีชอกหิงไปเมาเกิ้งมันหยังมันตีชอกมาหิงกว่าตีชอกไปก
0: ็น้อยน้อยมันมาสอนเฮาอ่ะเฮานี่ใครสิเป็นดินเป็นดินใครเอามุยขึ้นโดยฟันไปก้มไปแก้มหนำซ้ำไปมันเนี่ยบัดได้น้อยเนี่ยจริงไว้ขี่ใจเฮาบ่
1: โอ้บักเกี้ยว

0: ต่อไปเป็นยกที่3ครับนักมวยที่คู่กำลังจดจ้องกันกลางเวทีพายแก้วเต้นขยับหลอกล่อเฮาไฟเตะซ้ายที่ชายโครงพายแก้วต่อยขวาตอนนี้เฮาไฟเดินชนนะครับยกนี้พี่เลี้ยงสั่งนะครับให้เฮาไฟเดินชนเฮาไฟเดินชนเฮาไฟต่อยซ้ายต่อยขวาเฮาไฟต่อยซ้ายต่อยขวาพายแก้วเซตหลาไปดีที่เชือกเฮาไฟตามเข้าไปต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาพายแก้วสู้ลงนอนให้กรรมการนับ
1: ลุกเลยลุกเลยลุก
0: สอง
1: ลุก
0: สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเฮาไฟเป็นฝ่ายชนะเทดิเกิลน็อกเอาท์ไปในยกที่3
2: เจอกันเจอกัน
3: เจอกันหามมาแก้วลงมาเลย
1: จะไปหามจะไปหามลากแข้งมันลงมาตีมัดยังเปิ้นว่ายน้ำตีเข่ายังเปิ้นชี้บทชม

0: ฮ้อหายมาหายอยู่ข้างเวทีฮะโอ้บักแก้วเจ็บนักเต็มเทกะแก้ว
1: บ่เจ็บเก่าป้า
0: โอ้บ่เจ็บนักบ่หายหยังอ้อ
1: เฮาให้เอาน้อยใจเฮาป้า
0: น้อยใจเฮาไผแก้วว
1: ันใดเอาตีมวยถ้าเฮาชนะมาเอาเฮาขี่คอแวดเวทีอย่างใหญ่บัดเดื้อวันใดเฮาการเอาถูกเปิ้นน็อกลากแข้งเฮาลงอย่างหมูอย่างหมากลับมาเอาเขียวขี่หน้ารถมาปักธง NANA มาเดี๋ยวนี้เขาละเฮาไอ้ละรถก็เมื่อไอ้ละป้า
0: โอ้ยแก้วเหยคนสมัยนี้นะมันบ่มีความจริงใจบ่เหมือนคนบักเก่าเนอบ่ถ้าให้ฮะกําเดียวก็เมือโดยป้านี่รถมาจอดปุ้นเป็นดีอินดูล้ำนักมวยขี้ไห้

0: ไอแม่วันแม่มันวันนี้วันเกิดแม่มันนะยังนอนบินแน่ปะต้องปุ๊นะ
1: โอ้ยงูแล้วนะ
2: ป้อป้อ
0: เออนั่น
2: หันมันอย่างห้องดังค่ะป้อ
0: หันคอมันยาวแล้วลูก
2: แล้วอึ่งแล้วป้อป้าจ๋ามีคอมันอย่างห้องดัง
0: อึ่งปากมันกว้างมันก็ห้องดังอะกะ
2: แล้วก่อยแล้วป้อปากเลี่ยมจิริมันอย่างคันดังค่ะป้อ
0: โอ้พอดึกพอดื่นนะบัดลับมานอนอื้อบึ๊บ

0: แม่มันรับหรือยังฮะอัจจระกุย
1: จิกจิกลูกอันรับเดินนะ
0: รับแล้วตีหนึ่งแล้วนะ
2: ป้อป้อ
0: เออนั่น
2: เป็ดมันอย่างลอยน้ำได้ฮะป้อ
0: เป็ดมันมีขนแล้วลูก
2: แล้วบะเป้าเหรอป้อบะจ่ามีขนมันยังลอยน้ำได
0: ้บะเป้ามันมีเปลือกมันหุ้มขนอยู่ทั้งในฮะเหรอ
2: เออป้อแล้วหน่อไม้มันยังบูนออกดินได้ฮะป้อ
0: ก็หน่อมันแข็งปลายมันเลี่ยมมันก็บูนออกดินได้กะลูก
2: แล้วเฮ็ดล่ะป้อปลายบะจ่าเลี่ยมมันยังบูนออกดินได
0: ้ป้อบ่ดึกบ่ดื่นนะบ่รับมานอนอื้อบ่หยุด

0: ลูกลูกไว้แจ้งละไปพ่องัวลุงปานเพิ่นเกิดไปมีสองขาซ้ำหน้าตาเหมือนคนเหี้ยนะ
1: เพิ่นแก่แก่แก่แก่แก่กับพ่อมันอุ้ยข้าอย่างเป็นดีแค่หันก้อยกับเดี๋ยวข้าจะไปพ่อตึกอีน้อยเนาะ
0: โอ้ยอันนี้ก็ได้เนาะเพิ่นอู้กับหล่ออ่อนพุ่นน่ะ
1: โอ้คนใหญ่ก็แค่หันเหมือนกันเหรอพ่อมันโอ้ไปกรรมยังไงป่ะป่ะอีน้อยลูกอีแม่จะไปตัวมึงป่ะลูก
0: เดี๋ยวนะโอ้ยแม่มันเอ๊เคสคนบ่ฮู้ใจคนน่ะก็เดี๋ยวนะโอ้ยคือออกไปพุ่นล่ะเปิ้งเพิ่นว่ามีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจมีเมียเป็นว่ากวนประสาทเบียบ

0: น้องน้องน้องเจ้าคลินิกตำนี่ไม่ได้ห้องไงอย่าไปหาหมอนะเมื่อยน่ะ
1: ไอ้เป็นยัง
0: ไข้เป็นไข้นะ
1: เป็นไข้มาได้กี่วันละ
0: เป็นสี่ห้าวันแล้วมาเดือนเนี
1: ่ยแล้วได้เงินเดือนเท่าไหร
0: ่ก็เป็นไข้มาได้เงินเดือนอย่างไรมาเดือนเนี่ย
1: โอ้เป็นไข้ได้เงินเดือนยังลาออกเนี่ยเง่า
0: เออปะคนบ้าแถมแล้ว

0: ถูกหวยก็ว่า
1: โอ้เอาอย่างมาถูกเสี่ยงว่าถึง200แสนได้แล้วคิดว่าได้ถูก
0: ป่ะไปถูกอย่างแตง94มาออก92ว่ะ
2: โอ้อย่างกันค่ะ
1: ก็อู้เรื่องหวยนะ
2: นี่นะผมจะโอ้ฮือฟังนะถ้าสมมุตินะสมมุติว่าถ้าผมถูกหวยรางวัลที่1 12ล้าน
1: แล้วยังไง
2: ผมจะแปลงเงินหลัง6ล้านซื้อรถเก๋ง4คันกันล้านกันล้านกันล้านได้เสร็จสัดเรียบร้อยสตางค์ที่เหลือตึงบ้านตึงรถผมจะเอาเผาหมดอ่ะ
1: เออมันเสียดายก่ะ
0: แล้วจะไปเผายังยังว่ามันจะถูกมันจะง่ายๆเนี
2: ่ยไปเสียดายมันยังมันเป็นเรื่องสมมุติเออ
1: โอ้คนบ้า

0: โอ้จ๋า
1: เออ
0: ยุ่งแล้วบ่เฮ้ย
1: ยายนี
0: ่โหลดใบบัตรได้บ่เด้เนี่ย
1: เป็นหยัง
0: กูยางหน้าแป๊บนี่ตายแล้วบ่เฮ้ย
1: เอ้าเอ้าแล้วยาอะไรพี่ไหน
0: ก็ไปไม่เห็นเนี่ย
1: เออยายๆๆละคิงยายเอาไปนี่รถ10ล้อมันสิ
0: เอา
1: น
0: ้
1: อ
0: ย
1: เน
0: ี่
1: ย
2: โอ้เงี้ยอย่างกันค่ะ
1: โอ้ยป้าไอ้บ้านี่มาหาแล้วเฮ้ย
0: โลดไปกับไก่ได้เฮ้ย
2: เป็นยาง
1: โลดยางเมื่อเป็นล้อมัดดีเนี่ยนี่ทิ้งมีมันยางจะเอาไปอ่ะ
2: ยางดังใด
1: ยางหน้ายางหน้าเมื่อพะยิ้มพอหัน
2: เอองาว
0: โ
2: อ้ชูยังมาเอายางหลังมีถึง8เส้นก่อนเอามาใส่ตั้งหน้าเฮ็ดเส้นแล้วก็ที่เมื่อเอาใส่ตั้งหลังก็ไปได้แล้วรู้งาว
1: โอ้แต่บ่เฮ้ย
0: บัดนี้ผีบ้าสอน
1: บ้าสอนน้องรู้นี
0: ่

0: ปฏิรูปปฏิรูปบัดเดี๋ยวบ้านเมืองเฮาเพิ่นกำลังตื่นตัวกับการปฏิรูประบบราชการทั้งกระทรวงทบวงกรมจะต้องปฏิรูปและก็มุ่งเน้นให้ข้าราชการทุกคนต้องทำงานดีรวดเร็วขยันขันแข็งซื่อสัตย์ใส่ใจการบริการบ่ใช่เหมือนแต่ก่อนที่เพิ่นว่าข้าราชการเจ้าชามเย็นชามเน
1: าะก็ดีแล้วเหรอเจ้าชามเย็นชามมันประหยัดดีจะตายข้าราชการกินข้าวมาเจ้าชามเมื่อเย็นชามตอนบ่ายบ่กินประหยัดสตางค์ยังบ่พอไดเอทลดน้ำหนักแถมตั้งหาก

0: ปฏิรูปแบบใหม่อย่างรัฐบาลเพิ่นบอกไว้คือ one service one stop
1: อันหยังเป็น service serviceอ๋อสู่จะเอารถไปซ่อมกะ
0: บ่ใจ one service one stop หมายความว่าจบวันเดียวการทำงานต้องใช้วิธีการแบบใหม่ๆคือคอวอยอ
1: โหสู่บ่ดีอู้ไปเลยอีกอันเนอะอันยังเป็นคอเป็นวอเป็นยออุ้ยลามก
0: บ่ใจลามกคอคือคิดวอคือวิเคราะห์ยอคือแยกแยะ
1: อืมเข้าท่าอันข้าขอเพิ่มหอเข้าเป็นตวงเนอะ
0: โหอันยังเป็นหอ
1: หอก็คือเหตุผล
2: ถ้าอย่างเจ้าขอเพิ่มต่อไปแหม2ตัวเจ้า
0: อันยังเป็นต่อ2ตัว
2: ก็ต่อ2

0: ข้าว่าภาษาไทยนี่นะน่าจะปฏิรูปเหมือนกันเพราะภาษาไทยเนี่ยทำให้คนสับสน
1: สับสนจะได้อันไหนลองยกตัวอย่างเหรออ
0: ย่างคำย่อหลายๆคำเขาก็เอาของเปิ้นไปแปลจนเสียหมดอย่างกทมเขาก็เอาไปแปลเป็นกระเทยทำมันสอสอก็สุดเสียวสอวอก็เสียวโวยสอจอก็เสียวจังสอทอก็เสียท่าอบตก็เอาบ้านแตกลออก็โรคเอดยังมี NGO แฮมเอ็นก็ชอบทำตัวเอ็นวันค่ำจีก็ชอบจีจะบ้านเปิ้นไปเลยโอก็ชอบทำตัวโอเวอร์ตลอดลอมตอแฮม
1: ข้าหูรัฐมนตรี
0: ป้าใจลอมตอก็ยังสูเนี่ยกะลู่มาตัวอู้เล่นมาได้เหรอบัดนี้ถือกันเน้อ

0: โอ้ล้านนั้นเนี่ยมันคืออย่างน่ะ
1: ก็อันนั้นนั่นแหละของคิงก็มีของแฮก็มีแต่อู้บ่ได
0: ้ก็ยังบ่อู้มาสุดๆล่ะมาปล่อยเอากันคำใจเนี่ย
1: คำใจก็ไปถามคนเฒ่าเอาไป
0: เอออันถ้าจะเป็นหางมันเนาะ
1: เออได้อยู่

0: ก้นปูดคือ
1: โหอู้เรื่องแมงตะแต่แล้วนกก้นปูดมันสดลูกไหนมาฮะเนาะ
0: ก็มันมากินแมงแต่แฮว่ามาถึงหมดนะคะ
1: โอ้มาแฮ่นี่เลี้ยงโอ้ยเงาปะ
0: มาหัวแฮ่ไปเยี่ยมปะ

0: จบจบแล้วกันจบแล้วโอ้ย
1: พอแล้วใครอยากกินข้าว

0: โอ้โอ้เฮ้ยเติงตอนมันแล้วอยากกี่เข้าก็ใครอยากกี่ตึกปะห้องหยาบหยาบจะไปซอกกี่เข้าตั้งใดดีเนี่ยโอ้เอฟยี่หยางฮะนะ
1: โหไผ่อ๋อไอเฮินกะฮะกำลังกินข้าวอยู่ไอเพื่อนกะว่าแต่ว่าดีเตอะกินกี่ข้าวมาแล้วหยาเพื่อน
0: โอ้แหวไปเลยฮะยังบ่ได้กี่ข้าวมาเตื้อใครอยากกี่ข้าวขนาดเนี้ย
1: แอนเลจุกะ
0: โอ้ยก็จะจุยี่หยางฮะยังบ่ได้กี่ข้าวมาเตื้อนะ
1: มันจะแต่สักกี่เปอร์เซ็นต์คิงมาตื้อบ่เคยอู้แต่บ่ใช่กะ
0: เออวันเนี้ยฮะถึงเป็นคนแต่คนจริงฮะยังบ่ได้กี่ข้าวมาเตื้อนะ
1: ฮะตื้มเชื่อคิง
0: โคขยะกี่เข้าขยะไอ้แห่นี่ฉันมาขางกี่เหนือโอ้ยเตียวล่องก็ไปซอกกี่ตั้งเหนือก็ได้บ่

0: โอ้ยใครอยากกินข้าวก็ใครอยากจะได้กินก็วันเนี้ยโหนั่นบ้านตู่นี่เฮ้ยตู่เหี้ยฮะน่ะ
1: โอ้กําลังกินข้าวอยู่เซล
0: กาม
1: ากินข้าวด้วยกันมา
0: เออๆยังอีกับเพื่อนฝูงบ่เฮ้ย
1: เออฮะกล้าไปซื้อเกาเหลามาเนี่ยลูกเมียฮะก็ยังบ่ได้กินเด้อกินก
0: ็เออแหม่อเอออันบ่เป็นหยังบ่ฮะฮะขอลูกจีนสแกนบ่เพื่อนบ
1: ่โอ้ลูกจีนเนี่ยคิงบ่ฮู้หยังคะลูกฮานี่มันมากมากขนาดเลยลูกจีนเนี่ย
0: เออนั่นเตอะฮะขอจีนสดสักตินก็ได้บ่เพื่อนบ
1: ่เซลเฮ้ยจีนสดนี่นะเมียฮามันจะด่าถ้าการให้กินกินน่ะมันมากที่สุดเลยเนี่ยมันสร้างพิเศษมาเลยอ่ะจีนสดเนี่ย
0: อ่าหมอเออผักบุ้งก็ได้บ่ฮะกินผักบ่ได้บ่เพิ่นบ่เอ้า
1: คิงบ่ฮู้อีหยังกะฮาเนี่ยเป็นคนเดียวในหมู่บ้านเลยที่มักผักบุ้งที่สุดเลยวันนั้นไอ้นั่นมันขอกินฮะตีมันตาแตกเลย
0: โหอันล่ําเหลืออันฮะขอกหีบน้ําสักกําก็ได้บ่เพิ่นบ่เอ้า
1: เออขี้จะหีบน้ํากะขี้ไปเคลียร์กับหมาฮะก่อนเด้อเพราะว่าฮะจะเอาแตวก็เข้าขึ้นมาหากินพอนะไอ้โกงนั่งอยู่ขั้นได้แป้งตาสายมองๆฮะยิ่งไปอู้กับมันปะ
0: โอ้ยอันล่ำเหลือบ่ได้กินก็บ่กินแล้วไปปีกบ้านดีกว่าบ่

เออไปซอกกี่ข้าวทางใดก็บ่ได้กินปิกมาซอกกินที่บ้านดีกว่าบ่เฮ้ยโอ้ทั้งเสียงอะหยังโอ้เกิดออกแล้วบ่เฮ้ยเลี้ยงนกว่าหั่นตวงเอาละบ่ะแกงแค่นกดีกว่าบ่เฮ้ยเดี๋ยวไปซอกผักซอกปีมาแกงแค่บ่ะโอ้ยเหมาะเบ้ยจินก็ลำน้ำก็ลายโอ้นั่นเสียงอย่างโอ้นั่นโหนกยังอยู่ที่เก่าฮันอยู่โอ้ที่กินไปจินหนวดนุ่งนี่แปลว่าปีไปเหี้ยกันน่ะอุ้ยจะกินแกงแค่นกจะมาลืมใส่นกจะมากินแกงแค่ปีไปเหี้ยจะมาโหกเยอะเย้ยนี่เนอะก้ายเงา

0: น้องออดจ้าเหล้าขาวชามก้งแม่คงชามก๊อกจอกนึ่งแกนผสมกันมาเลยนะจ๊ะ
1: เอ๊ะลุงตาคาไม่มาตั้งหลายวันรู้มั้ยคิดถึงคิดถึง
0: จริงหรือเปล่า
1: จริงสิคะเป็นนักศึกษาแล้วยังกินเหล้ากินยาอยู่เหรอคะนี
0: ่เอ้ยมันบ่เป็นหรอก
1: แปลลบแปลว่าอะไรคะลุงตาช่วยบอกหน่อยได้มั้ย
0: ฉะละเอ๊ปอปาลอลิงกอไก่นั่นคือแปลลบ
2: เอ้าคนบ้าไม่แปลกลุงตา
0: เฮ้ยอันเดียวกันนะถูไปหน่อยป่ะจังผมนี่แหละ
3: ลุงตาแปลลบ

0: ครูอยากจะถามนักศึกษานะคะว่าบริเวณสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยอยู่ในเขตอำเภออะไรคะนายแดงตอบครูสิคะ
1: อยู่อำเภอเชียงแสนครับ
0: เก่งมากแล้วอำเภอเชียงแสนเนี่ยอยู่ในเขตจังหวัดอะไรคะนายสีจันตอบครูสิคะ
2: จังหวัดเชียงรายค่ะ
0: เก่งมากต่อไปนะคะครูอยากจะถามว่าระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวเนี่ยมีแม่น้ำอะไรขวางกั้นอยู่คะไหนลุงตาตอบครูสิคะ
3: ไม่อยากตอบครับ
0: ทำไมล่ะคะทำไมไม่อยากตอบหรือว่าตอบไม่ได
3: ้มันไม่อยากตอบเถอะครับ
0: งั้นนายจำลองตอบครูมาสิคะว่าประเทศไทยกับประเทศลาวมีแม่น้ำอะไรกั้นอยู
1: ่แม่คงครับ
0: อ้าวลุงตาไม่สบายแล้วไงคะ
3: ไม่ใช่ครับยังเงี้ยงจื้อแม่ของมันจนไข้หากมันมาชวางดีเถอะครับ

0: ่อนจะหมดเวลาในชั่วโมงสุดท้ายนี้นะคะครูจะให้เด็กชายลุงตาออกมาท่องสุดคูณให้พวกเราฟังกันอ่ะลุงตายืนขึ้นสิคะแล้วก็เลือกท่องแม่สุดคูณแม่ที่ง่ายที่สุดนะคะ
1: ครับ5 1 5 5 2 10 5 3 10 5 5 4ได้นี่10แม่นนะคะเนาะ5 5 10 5 5 6 3 10 5 7
0: เป็นอะไรไปคะลุงตา
1: ขอชมมะขามหน่อยครับ
0: อ่ะท่องใหม่เร็วๆเข้าค่ะจะหมดเวลาละ
1: ห้าชีดีทิพห้าดีเท้าห้าแม่นนะกันเนาะห้าหกสามชิพห้าเจ็ดได้
0: เป็นอะไรไปคะไม่สบายหรือเปล่า
1: ไม่อยากตอบแล้วครับ
0: อ่ะงั้นนายจำลองตอบแทนสิคะว่าห้าคูณเจ็ดได้เท่าไหร่คะ
2: 35ครับ
0: เป็นอะไรไปคะลุงตา
1: อันคือว่ากินไม่คงผสมสามชิ้นห้าโอ้ยน้อเจ้าข้ามันเมาบะช่างเจ้าครับครู

0: น้องคำแปงขี่ข้าวแรงกับอย่างหนึ่งได้งามงามเนาะ
1: อีป้อบะยูเพิ่นไปประชุมวัดเพิ่นจะแปลงฝ้ายหลวงก้า
0: คืนนี้แฟนน้องมาเอี่ยวหากะ
1: ได้ยินตู่เจ้าท่านว่าอันเพิ่นจะเอาลิเกเอาหนังเอาดนตรีถ้าจะม่วนขนาดเอาฝ้ายหลวงปีนี้นะ
0: ให้ว่าให้ว่าไอ้มีแฟน
2: เฮาหมอหนึ่งโอ้ตังวัดหมอหนึ่งโอ้ตังแฟนอันยังมาเปิงกันล้ำ

0: น้องคำแปงวันพูกไปเอวไปหลวงตัวไอ้บ
1: อได้ยินอีป้อว่าเกี่ยวเข้าปีนี้เพิ่นถ้าจะเกี่ยวคนเดียวเพิ่นถ้าจะบ่เอามือผายไอ
0: ้ถ้าหากว่าน้องตกลงนะไอ้จะรถมารับถึงบ้านก็ได้เลยอ่ะ
1: ตามใจไอ้กะถ้าไอ้จะมาเอามือน้องน้องก็บ่ว่า
0: เป็นอันว่าตกลงน้อ
2: เอาแถมลายแล้วหมอหนึ่งโอ้ลวงไส้หมอหนึ่งไปลวงซอด

0: นายอินสั่งเขามาเนี่ยยังอ่ะ
1: โอ้ทองเดี๋ยวนี้นะไอ้มีนายทุนที่มันต้องการของเก่านะมีหนึ่งเต่าฮับสองใบสาวญี่ปุ่นสามอุ้งสองหูสี่เงินหางห้าสตางค์แดงนะ
0: ฮู้เฮาเมาแล้วนะไอ้อินเฮาหลับพักงานเขาแล้วเฮาวิ่งเสียเงินจะเป็นหมื่นนะบ่ได้คืนสักบาทเมียเฮาเมื่อเข้าบ้านได้เป็นเจ็ดแปดวันพุ่น
1: เจือกะเจือกะอันนี้มันเต่าฮับนะใบสาวญี่ปุ่นอุ้งสองหูเงินหางสตางค์แดงมันแน่นอนกว่าเชื่อไอ้กะเงินแสนร้อยมานี่โม่งๆแล้วนะ

0: ฮัลโหลบ้านนายอินครับฮะอ๋อทองกลางเออนายกองเออปากกลางเก้าโมงเออที่ร้านยาดองเนาะเออก็ได้ปากกลางก็ได้ปากกลางโอเค
1: ไปโทรมาอิน
0: ทองจ่อยโทรมา
1: เรื่องของเก้าแถมมาเนาะไออินเฮ้ยข้าขอย่างสักวันเตอะวันนี้นะขอไปประชุมแทนข้าติวัดกำเพื่อจะมาตอดพระป่า
0: ปอเฮ้ยอันเรื่องบุญเอาไว้หั่นก่อนเตอะทำเมื่อใดก่อนได้ไอขอไปติดต่อเรื่องใบเสาญี่ปุ่นเงินหางสตางค์แดงก่อนไอนัดเปิ้นไว้เลี้ยวบัดเดี๋ยวนี้เงินแสนร้อยมานี่มุ่งมุ่งแล้วนะ
1: โอ้มาได้กับเงินแสนร้อยมามุ่งมุ่งได้เป็นปีข้าบ่หาได้เงินสักบาทกล้าทุนอสับก็เสี่ยงจะเป็นหมื่นกล้าหมูน้อยก็เปาะบ่ค้างกายกายอย่าตื้อบ่เต้าบ่เปียง

0: ข้าพ่อให้ขอเงิน500
1: เอาเงินที่ไหนมาไป4-500ให้หมดบ่มีจะเอาเงินไปหยัง
0: โอ้ยไอ้จะไปแม่ขจานนะไอ้อย่าไปก้อยแบงค์สาวญี่ปุ่นนะถ้าไม่ได้500ขอ3
1: บ่มีเดือนนี้80บาทจะถือลูกไปโรงเรียนฟังกระพนหูกะ
0: โอ้ยป้อเฮ้ยเงิน100มาม่งๆแล้วนะ
1: เงิน100มาม่งๆอย่าได้กระจ่างเด้อมันบ่มี

0: ไออินเฮามาขอเปิ่งป้าอาศัยนอนบ้านไออินสัก 2-3 คืนเนอะ
1: โอ้มานอนบ้านไอเหรอ
0: เมียเฮามื้อเข้าบ้านได้7วันนะเพราะมาเป็นในหน้าตัวไออินเนี่ยกะ
1: ไอก็เหมือนกันลุงเมียไอก็เพิ่งเข้าบ้าน7วันนะมื้อนี้เนี่ย
0: รถเครื่องไออินมีไหนเฮาไปนอนบ้านเพื่อนเฮาที่พะเยาสัก3คืนบ่
1: โหรถไอขี่บ่ได้เดียวเมียไอเอามีดฟันบ่ฟันยางเป็นก้อมเป็นแก้มอิงก็บักขามันขี่บ่ได้เดียว
0: โหแล้วเฮาจะไปนอนที่ไหนมื้อคืนเนี่ย
1: มานอนไหนล่ะเขาเดียวไปเดียวมาแต่ขนูนี่คือมันแจ้งเหตุก่อนแล้วก็หาวิธีเข้าบ้านเออ

0: วัสดีครับแม่เฮิน
1: เออ
0: โอ้โหเมาอยู่กับบนดอยเนี่ยเนอะถามแต่ถามดีเถอะได้เฮียนหนังสือพ้องกันแน
1: ่เออให้เคยเฮียนมาแล้วแต่เฮียนได้2วันให้ก็ลาออกเนี่ย
0: โหไปลาออกอีหยังน่ะ
1: ก็ครูนี่มันขี้จู้อ่ะ
0: โหว่าไปเรื่อยไปว่าครูมันจะขี้จู้ได้อย่างไร
1: ก็ไปเฮียนวันแรกสอนเลขคณิตเนาะ
0: เออ
1: 4บวก4เท่ากับ8เนี่ย
0: ก็ถูกแล้วเหรอ
1: ก็พอมาเฮียนวันที่2 5บวก3เท่ากับ8เห็นมั้ย
0: โอ้โอ้แต่เฮ้ย
1: ตกลงมันคืออย่างกันแน่ครูมันคิดจุให้ก็เลยลาออกเหี้ย
0: โอ้แปลว่ามันง่าวรู้แน
1: ่ครูกะ
0: คิงนะ
1: โอ้ยแห่นี่เอาให้เหมาะ

0: เจ้าหมู่มาเห็นสาวคนเกินมาถึง2คนก่อนเข้าบ่ได้มันฮู้ไปกับว่า
1: โอ้โหไผว่าสักเตื้อป้ายน่ะเปิ้นหมายความว่าอายุต่ำกว่า18ปีน่ะห้ามเข้าบ่ใช่ว่าขนมาตึงหมู่บ้านอย่างงี้โอ้มันหยังมาบ่ฮู้เรื่องบ่ฮู้เรื่องแนวว่ะ
0: เจ้าของภาพคะ
1: จริงนะ

0: ถึงเรื่องป้ายสัญลักษณ์ต่างๆบนถนนนะนะแห่หันละงงขนาดบ่เฮ้ย
1: มันงงจะได้ฮะไอ้เหิน
0: กว่านะฮะขับรถไปอ่ะไปแปะเขียนป้ายว่าโค้งอันตรายแห่ก็เลยขับซื่อไปอ่ะกะ
1: โอ้
0: ปดทนมปุ้งลงห้วยไปหิงว่า
1: ออดท่อ
0: ก็จะเฟือรถขึ้นมาได้ปดทนมสังโค
1: ช่องบ่โอสังน้องอี
0: ขับไปแหมหน่อยปะแหมเมาะ
1: ปะอะยังแหม
0: หยุดเผาป่ากันเถิดแห่ก็เลยจอดรถเสาะหาก็ไฟในกระเป๋าก็บอกปะหิงว่าโอ้ยเดี๋ยวตีได้เผาป่าช่วยเพื่อนล่ะกะ
1: โอ้มันเข้าใจกันผิดละความหมายเพื่อนมาใจอย่างอ่านโลก
0: อย่างไร
1: มันเป็นประโยคบอกเล่าความหมายก็คือว่าห้ามเผาป่า
0: เออ
1: มาใจขึ้นมาจอดหยุดรถเผาป่าช่วยเพื่อนน่ะ
0: ครับไปแหมหน่อย
1: ไปไหนแหม
0: ปะแหมเมาะ
1: ปะอะหยัง
0: หยุดตรวจแห่ก็เลยขับไปเห็นร้อยแซวเห็นป่ะ
1: โอ
0: ้โหไปแปะใส่ตำรวจให้มาตึงโรงพักเบ้อเฮ้ยแห่นึกว่ามันจะหยุดตรวจไม่ได้ทำโอทีเหรอกับบ่า
1: ว่าเพื่อนอย่างนั้น
0: แต่ว่าแฮมอ่ะ
1: นี่ยัง
0: แ
1: ฮมอ
0: ่ะแฮขับรถขนลิจิออกมาจากสวนจะไปขายการในเมืองไปแปะใส่ป้ายแฮม
1: ป้ายอะยัง
0: ห้ามขับรถสวนเออไอ้เงี้ยใดก็บ่ดีแฮฮู้อี้แฮลมดีแฮขับรถให้มาเห็นตรงดีแฮเลยขับปิ๊กไปเหี้ยโอ้ยลิจิแฮนอกเบิ่ดนอกเบิ่ดคิดว่า
1: ความหมายมันบ่เข้าใจแฮมอ่ะ
0: ยังไ
1: งเปิ้นห้ามขับรถสวนนี่หมายความว่าห้ามขับรถสวนต่างกันบ่ใช่เอาขับรถให้รถสวนรถตรงรถนามาล่อ
0: ไอ้หมอ
1: เออโหมันง่าวแตะง่าวว่าเนาะ
0: คนเขียนป้ายเหรอ
1: ขิงนั่นเนาะ

0: 17 18 19
1: 20
0: โอ้ยยังอ่ะ
1: หน้าคุณทำอะไรครับ
0: โอ้อันนี้เป็นใครครับ
1: อ๋อนี่รปภ.ครับเป็นคนดูแลที่นี่ครับ
0: อ๋อพอดีผมเข้าไปในเวียงผมหันตึกมาสูงผมก็เลยนับพอมันมีขี้จันครับ
1: โอ้ทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับตึกเนี่ยเขามีเจ้าของเขาห้ามนับ
0: โอเคครับ
1: ถ้าใครนับเนี่ยต้องถูกปรับชั้นละ100 บาท
0: โอ้
1: แล้วนี่เรานับไปกี่ชั้นแล้วเนี่ย
0: อ๋อ นับไปแค่5 ชั้นมาได้ครับ
1: อ้าวงั้นจ่ายมาซะดีๆครับ500
0: อ๋อครับครับได้ครับได้ครับ
1: จ่ายมาเลยครับดีมากแล้วเขาหลังจะนับอีกนะ
0: ครับผมครับโอ้ยหันนึกว่าคนในเมืองจะลวกที่แต่หันหน้าไปปิดซาวจันปะดีแต่หันไหวตัวตันถ้ามาอั้นโดนปั๊บไป2-3 ปันมาเฮ้ย
2: โอ้ลวกแตะลวกว่าแต
0: ่แฮกะ
2: อืมไอ้ยามพวกอะ
0: โหละแฮเหรอ
2: ขี้ก็แง่ของนักอะ
0: โหไอ้เล่นที่ลูกไหนมาเนี่ยโหไอ้แฮนี่ตัวมันแดงให้กูเพลงแล้วเนี่ยเฮ้ย

0: กินมาแล้วทุกที่ห้อง
1: ท่านกำลัง
0: รับฟังซีเอ็มเจ็ดเจ็ด
1: วิทยุอินเทอร์เน็ต
0: เชื่อมาไว้ห้างวันชี้ในวัด
2: บนห้องว่าชี้วัดลุง
0: โอ้ชี้อันยังบ่ฮู้แปดเดือนตายละยังมาหมดเจ้า
2: แสดงว่าลุงนี่คออ่อนนี
0: ่บักใจลุงเปิดขวดมันบักจ้าง

0: ไอ้น้องหานป่วนของลุงเมาเหล้าพลังผ่านมาทางนี้หรือเปล่า
1: หานกับลุงเขาเอาค้อนยกบ่หามขึ้นรถไปบ่ตายก็ยังบ่ฮู้
0: หา
1: แล้วลุงเนาะเมาเหล้าอะหยัง
0: ให้ลุงแกเมาเหล้าหา

0: คนเฮาต้องให้มันครบชีประการเราบุหรี่กิน
1: แล้วอย่างแฮมลุง
0: กินเนี่ยกะ

0: แม่เซลแม่เซลอยู่กอ
1: ยูก้ามีอย่างก้าไม่เซล
0: นี่
1: นี่อย่างบัดนี้ให้อย่างล่ำเหลือ
0: ไอ้เซมไอ้เซม
1: นี่อย่างโอ้แล้วมันจะหู้เรื่องมาบัดนี
0: ้ไอ้เซมมันมีแล้วเนอ
1: ฮะมันมีไหน
0: มันตายไปแล้ว
1: ตายที่ไหนมันเป็นอย่างตาย
0: ติต้าน้ำพูดมันเป็นปีมันอยากกินข้าวมันบัดได้กินมันตายไปแล้ว
1: แล้วมันยังบักกิน
0: มันออกบ้านไปแม่เชียวเบื้องสตางค์สักบาทแม่นกอแล้วมันจะเอาอันยังมาซื้อกิน
1: ข้าจะเนี่ยอย่างได้เหี้ยนี่ประเดี๋ยวเนี่ยข้าเนี่ยอย่างบ่ถูกแล้วเขาช่วยจัดการนึกค่ากรรม
0: ก็เดี๋ยวข้าขออปพรอยู่หันละจะจ้างเขาหามมันมา 2,000 แม่เชียว
1: อย่ามาแปลง
0: โอ้จ้างค่าหมื่นค่ายังบ่แบกบ่หามเด้อเนออันนี้ 2,000 กะเหล้ากะยาขอนะกะก็ว่าจะฮือมันเน่ามันเหม็นหั่น
1: โอ้เอากะเอากะจัดการนะค่ากรรมกะยังแหม
0: กะขยมแถมโตน
1: โอ้ขยมยังเป็นโตน
0: ก็โอ้อันตุเจ้าแถมโตนพออาจารย์500ถึง 1,000 น้อยสวยมากสวยปูกดรวมกันมาฮะ 5,000 อีเด
1: ้อโอ้สิอย่างใดอันนี้สตางค์ค่าก็บ่ค่อยมีหยังพี่เซล
0: ก็ไอ้เสียว่าขายหมูวันนั้นได้ 4,600 บ่ใช่กะ
1: เฮ้มันตายแล้วมันยังอู้ได
0: ้วิญญาณมันค้างที่จิกดังฮันนี่มันบอกข้าหัวตายถึงคนเหี้ยอย่างหมูอย่างหมาบ่กลัวเปิ้นเล่าหัวกะ
1: ข้าจะสตางค์คือช่วยจัดการนะค่ากรรมอ้อ
0: มา
1: เดี๋ยวข้าจะไปไล่บอกพี่น้องเจ้าบ้านก่อนเนอะ
0: มาอันนี้ 5,000 เนาะก็ไปแล้วเนอะ

0: Matteo, mi manca.
1: อยู่กะภัยเป็นภัยตายยังที่ไหนมาเป็นห้อยเป็นห้องเนี่ย
0: เออตายตายอ่ะมันก็ตายนะคะประเดี๋ยวเนี้ยผู้พันมาเวแล้วเนาะ
1: มันตายที่ไหนตายเป็นอะไรยังเมื่อใดฮะ
0: ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมันไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วลูกกินขำคอมันใจมอก
1: แล้วจะคือข้าเนี่ยใดเนี่ย
0: มันยังใหญ่สักอย่างอ่ะคะแนนมันจะต่างมือข้านี่เถอะ
1: แล้วมันตาใด
0: ก็ประมาณมีเท่าใดเถอะมีเท่าใดมาหมดนะเนาะ
1: ข้าก็บ่มีนักนะสตางค์อ่ะ
0: ถ้ามาจู้อ่ะก็มาติดประจำลำไยส่วนเหนือฮัลโหล
1: โอ้เสียวจะได้ไหมฮู้
0: ก็จะโอ้แท้มันก่อนมันจะตายมันหลนปากบอกข้ามากรรมอ่ะเนาะ
1: แล้วจะเอาศพไปไว้วัดใด
0: ข้าก็ว่าจะไว้วัดเหนือปะเหนือไม่ใช่โ
1: อ้เอาไว้อย่างวัดเหนือเอาไว้วัดใต้เนี่ยกะมันใกล้ดีอ่ะ
0: ศพข้ามีหัน
1: ฮะไอ้ยังก็พี่เสียวตายเมื่อใด
0: โอ้ชมชมไปลาชมไปลาลืมไปถามมาเจือนะข้าจะหามศพผ่านมาทางนี้อ่ะเนอะไม่ใช่โ
1: อ้เอออันข้าจะเกี่ยมตัวไปวัดปุ่นเนอะ
0: ไปแล้วเนอะไม่ใช่โอ้เนอะหวานไอ้แซมละ

0: ตาย
1: ฮะผัวแม่เซียวบ่ตายนะผัวข้าปุพันน่ะมันตายอ่ะ
0: ผัวแม่เซียวบ่ตายมันยังมาบอกข้าอยู่ว่าผู้แซมตายมาเอาเสื้อตางข้าไป5,000ว่าจะไปเอาศพมาไปปูน่ะ
1: ผัวแม่เซียวบ่ตายนะมันก็สแตงที่ข้าน่ะไปบ่เดียวเนี่ยมันยังว่าจะเอาศพมาตั้งเนี้ยอีหล่อฮัลโหลแม่หล่อผัวข้าแท้รุ่นนั้นเฮ้ยพ่อตายแท้รุ่นนี้
2: ฮะศพปุพันก็ตะกี้มันยังไปเอาสแตงที่ข้าอยู่มันยังได้อีกันนี่เฮาไปโตให้พ่อขอกันไปไป
1: เฮ้ยพ่อตายแท้รุ่นนี้
3: โอ้เกือบมาดีแต่เสี่ยวแต
4: ่เออนะมาอยู่ที่หมอง
3: มีนายคิดได้นักก่อน
4: กันนี่หรอก
3: แต่เต็มกล่อมแต
4: ่
3: อ่ะตีค่าได้ทำ5,000ดอกแบงค์หน่อยก็มีแบงค์ร้อยก็มีอ่ะอันนี้ของเซลอันนี้ของข้า
4: โอ้เซลไอ้ยังประเมินกันหาค่านี่อย่างเขียวอุ้มหุ้มและเซลเนี่ยได้ปลึง
3: โอ้ข้าขอจะไปหน่อยเถอะอันนี้มันใบร้อยนมเอาไปล่างฮะ2-3 วันมันก็แก่แดงปะลึงละ
4: อ่ะ
3: อันนี้ของเซียว
4: เออ
3: ใบนี้ของข้า
5: แล้วของข้ามีไหน
3: ฮะอ่ะอันนี้ก็
6: ไอ้แชมป์หาไปแล้วเนอะ
4: วะ
6: ไปแล้วเนอะ
4: เซียวโล่นยังมาเอาล่ะสตางค์นี่ผมจัดนักอ่ะ
5: เออข้าจะเอาตายแป๊กนะข้าจะตายสมใจ
4: เจ้าข้าก่อนข้าก่อนเจ้ารอ

0: โอ้โหรัตนาป้าไปทำบุญฟังเทศพ่องกาตู้เจ้าเพิ่นบวชใหม่เขาว่าเทศเก่งขนาดนะ
1: บ่ไปจะไปได้อย่างใดข้าเจ้ากลัวเจ้าบ้านเพิ่นจะเหล่าหัวเพราะว่าแต่ก่อนตอนเป็นเจ้าบ้านน่ะก็เคยมาจีบข้าเจ้าอยู่ไปก็เดียวจะหาว่าข้าเจ้าน่ะไปจุเพิ่นซิกตะอากะ
0: โอ้ใจเด็ดแต่ๆเนาะก็จะไปคืดมันอย่างนักอันนึงเพิ่นอยู่ภายในเฮามาอยู่ภายนอกล่อคนภายนอกมีปะเลอะปะเตอจะได้บ่อู้ถึงล่ะฮะ
1: จะไปมีไผแท้หม่
0: อก็พี่น้อยพี่นานก็ปะเลอะปะเตอยัง
1: ไอ้หนานนี่อู้เข้าข้างตัวเก่าลุนี
0: ่เอ๊ะจะได้ว่าฮู้เวยหาจะไปก่อหึ
1: ไปไหนจ้ะ
0: ไปวัด
1: ถ้าจะบ่ไปตื้อรอข้าเจ้าแต่งงานนี่ก่อนข้าเจ้าถึงจะไปงั้นเขาจะได้บ่มาว่าหึมะลูน
0: อันแท้หม่อถ้าอันพี่นานขอตัวไปก่อนเด้อ
1: เจ้า

0: ว่าใดนะเฮ้ยลืมกำอู้เก่าแล้วก็หาแต่มีไหนว่าแต่งงานแล้วจะไปวัดไปว่าพี่หนานกั้นที่นั่งไว้เฮ้อหลายศีลแล้วนะบ่หันหน้าสักศีลจ้ะ
1: โอ้พี่หนานพี่หนานบ่ฮู้หยังแต่งงานแล้วบ่ใจมีอิสระจะไปตั้งใดก็บ่ใจได้ผัวข้าเจ้ามันขาง
0: เอ้อไปขางก็ยังล่ำเหลือหานะ
1: ขางบ่ขางขนาดใส่บาตรเมื่อเจ้ามันเขข้าเจ้าเอาไม้หวกต่อดามปากยาวจะเป็นว่ามันว่ากลัวข้าเจ้าจะไปใกล้ตุเจ้าอีวะ
0: ปดโทปานนั้นก่อนการเนี่ยฮะ
1: อืมรอคือข้าเจ้ามีลูกมีหลานเหี้ยก่อนบ่ดีกะตอนนั้นมันถ้าจะบ่ขางล่ะ
0: โหล่ําเหลือพี่หนานจะมีโอกาสได้หันอยู่วะถ้าบ่มีบุญอยู่ในโลกนี้ได้หันหน้ารัตนาแถมละกาเนี่ยแต่

0: ป็ดน้อยมาแล้วเนาะเป็ดน้อยมาแล้ว
1: เป็ดน้อยตัวตาได้ลุงอ้าย
0: โอ้เป็ดน้อยตัว5บาทอืม
1: เป็นเป็ดปูก็ว่าเป็นแม่ลุง
0: โอ้เป็ดแม่มด
1: เออดีกะถ้าเป็นเป็ดแม่มดเฮาเอามดเลย
0: เออได้เลยได้เลย

0: ลุงไอ
1: ้เอ้า
0: ลุงไอ้อยู่ก
2: ็อยู่โอ้มีหยังกะเฮ้
0: อโอ้ลุงไอ้ลุงไอ้หันเจ้าไปคนอย่างใดบ่เดี๋ยวเนี่ยเอาเป็ดปูมาจุขายให้เจ้าอ่ะเจ้าตึงบ่ยอมเด้อบ่เดี๋ยวนี้นะ
2: ไผว่า
0: เฮ้อก็ไผว่าไผบ่ว่ากะเจ้าว่าเนี่ยลุงไอ้อ่ะเออบ่มาซื้อเป็ดนี้คืนนะเจ้าจะไปแจ้งความฐานะหลอกลวงเนาะ
1: หลอกลวงก็ลุงบ่ได้จุลูก
0: บ่ได้จุหยังใดพอเป็ดนี่เหรอเป็นเป็ดปูหมดอ่ะหางงอนกะง่องกะแง่งอ่ะเป็ดแม่ตัวเดียวก็บ่มีไหนลุงไอ้ว่าเป็ดแม่หมดตีตาพอนี่เหร
1: อก็ลุงก็จึงบอกแล้วรู้ว่าเป็ดแม่หมดเป็ดแม่หมดเป็ดแม่มันหมดมันเหลือแค่ตัวปูมันบ่ฟังฮึทีลูกเออจะมาตอดลงนะบ่ถูกนะเออ
0: ปู่อ้ายปู่อ้ายน้อปู่อ้ายบ่ตายคงจะปะกันแถมจำไว้

0: เป็นได้ลุงอ้าย
1: เออ
0: แม่เฮ้ยเปลี่ยนอาชีพใหม่แล้วแหละมาขายเป็ดละกะ
1: มาขายแล้วประเดี๋ยวนี้ลุงมาขายกิ้งหมูหรอกขายกิ้งหมูนี่โอ้ขายดีเหลือเป็ดน้อยก่อนเนอะ
0: ขายจิ้นหมูกะลุง
1: เออ
0: จิ้นเก่าก็ว่าจิ้นใหม่เนี่ย
1: จิ้นใหม่หมด
0: อ๋ออันเก่าคือเจ้ากี่โลงอะเจ้าไปโทษสู่พ่อผัวไปได้นะพ่อผัวไม่แอวบ้านนี
1: ่ได้เลยได้เลยอืม

0: เดียวเนี่ย
1: ก็ยังอี้อ่ะ
0: โทษๆๆอันยังมาดูถูกกันให้เป็นล่ำเป็นเหลือจู้เอาจิ้งเก่ามาขายให้เจ้าไหนว่าเป็นกินใหม่จิ้งบ่ทราบอ่ะหึ
1: ก็ลุงก็บ่ได้จุลุง
0: มันจุอย่างไ
1: รเอ้าลุงบ่ได้จุนะที่มาถามว่าใหญ่จิ้งใหม่มีก่อไอ้มันก่อ
0: แม่น
1: ก็ลุงเขาถือว่าจิ้งใหม่หมดเนี่ย
0: มันแน่นอากาศก็นึกว่าจิ้งใหม่หมดก็เลยซื้อไปเป็นกิโล
1: เอ้าจะมาโตดลุงไปถูกอย่างใหญ่เขาถือว่าจิ้นใหม่หมดแล้วหรือกระจิ้นเก่าแต่ว่าอันนี้จะมาโตดลุงไปถูกล่ะจูบฟังให้มันดีก่อนเน
0: ี่ยปู่อ้ายเนาะปู่อ้ายจำเอาไว้จำเอาไว้สักวันหนึ่งสักวันหนึ่งก็เจอ

0: สอนจะไปไหน
1: ไปประชุมที่อำเภอนะ
0: วันนี้วันติดตั้งอำเภอเปิ้นปิดจะไปประชุมเนี่ยหยังนัดพี่น้องยันดีไว้แม่นก่อ
1: ไผบอก
0: ไผบ่บอกก็ต้องฮู้แน่จริงก็ลองไปจะมีดฟันคอปุ๊ดเป็นก้อมเป็นแก้มนี่ติดคอกสักกี่ปีถ่ายผ้าใหม่ออกนุ่งเตียวเก่าไปใส่ปุ๋ยหอมมาเดี๋ยวนี้ไป
1: ครับผม

0: ฮัลโหลน้องยานีแม่นก่อ
1: แม่นละนัดแล้วยังบ่มาจะโทรมานี่หยัง
0: ไอ้ขอโทษโดยที่ไอ้บ่ได้มารับเพราะว่าอันเพราะว่า
1: บ่ต้องมาเพราะว่าบ่บอกก็ฮู้เมียฮู้แม่นก่อฮู้ปะเลอะเซ็ง
0: น้องไปว่าหยังอันนั้นพูดปากกันนอกมันพูดตอนบ่ายเด้อตอนเจ้าไอ้ไปเบิ่งเงินอยู่
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: วันเกิดน้องไอ้บ่ฮู้จะซื้อหยังมาฝากไอ้ซื้อทองมาฝากน้อง
1: ขอบคุณเจ้าไอ้สอนต่อไปนี้ไอ้บ่ท่ามาหาน้องละแค่นี้น้องก็บาปพอแล้วเอ็นดูพี่ซอยเปิ้น
0: น้องอู้อย่างอี้น้องบ่ฮักไอ้แล้วกะมันบาปอย่างใด
1: ถึงวันนี้ไอ้ฮู้ก่อมันผิดศีลข้อ3ตายไปใจยมพี่บานเปิ้นจะเฮาไปลงหม้อนางฮกแน่ๆ
0: เฮาเฮาฮักกันลุ่มเพ้อ่ะจายมพี่บานเปิ้นบ่ใจฮู้หรอ
1: ถึงบ่บอกเปิ้นก็ฮู้กะ
0: เอเปิ้นไปฮู้กับไผหา

0: ันเบิกเงินทกสมา 25,000 แล้วมันหายไปไหน 5,000
1: เออไอ้เอาไปอัน
0: ชื่อว่าให้น้องยายดีแม่นก
1: ็ใครบอก
0: ใครบอกกันทั้งพวกต้องเอาเลยมาหาแม่นี่กำลัง
2: เจ้าอย่างแม่
0: เก็บเตลใหม่เสื้อใหม่ของใหม่ของปอทุกชิ้นทุกอันเกือบใหม่ตุยไปวางไว้กลางควางบุต
1: รโหโหโหใช่ใช่ไปเผาเกือบเผาเสื้อให้อย่างนั้น
0: ไปปากมีเตลใหม่เสื้อใหม่จังใส่ไปเอี่ยวสาวท่อนเสาะหาเอ็ดเผาให้มันหมดเพื่อมันเหลือแต่เตลเก่าเสื้อเก่ากินข้าวงานได้แล้วไปใส่ปุ๋ยหอมไป
1: ครับผม

0: สวัสดีครับป๋ออาจารย์ตุ้งลุงอยู่ก่อครับ
1: ท่านมีบุญกุฏิปูนยังแปลงหน้ามองๆหาลุงใจ
0: ตั้งแต่เมียเปิ้นตายนะก้าแปลงหน้ามองตึงวาน
1: เปิ้นตึงว่าอันนี้จังทุกครั้งอนัตตายึดติดกับสิ่งไหนก็เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นนะอันนี้จังมันเป็นของบ่เที่ยงวันหนึ่งเฮาก็ตายเหมือนกันนะ
2: โอ้หมดอ่ะป้อนหนานมันทำใจบ่ได้นะก้า
1: อันก็เสาะหาไก่อุ้มสักคนดีก้า
2: โอ้ยอันท่านนอกจากแม่มันที่ตายไปนี่นะมันถึงบ่มีอกมีใจเฮาไผเลยอ่ะป้อนหนาน
1: สักน้อยก็มีอยู่ก้า
2: โอ้ถึงบ่มีแม่แต่จะอีก็จึงบ่มีเลยเนาะป้อนหนาน
1: โอ้ถ้าจิตใจมั่นคงอย่างอีนะพอฮึมีศีล5ประจำใจก็เป็นสุขแล้วป่ะจะปาไปหาเจ้าอาวาสบุญกุฏิไหว้พระรับศีลเนาะ
2: ป่ะโอ้ยขอบคุณป้อนหนานเนาะ

0: ไอ้ลำเรือน่ะนุ่งเตียวขาชันขาเงาจัดลาดแต่แถมแค่
1: เออแม่ยิงบาเดวป้อถึงแต่งตัวอย่างเอี้ย
0: อัง
1: หน้าหันก็ป้อใจอยู่แต่ไหนก็ง้อมง้อมง้อมอ่ะงามก
0: ็โอ้ยพอมันไข่แกะแล้วแต่ใครถามมันจะกำบอก
1: ได้กะอู้ไปกะแกง้อมลูกผมจะแนะนำให้
0: เอาเลยแถมเอาเลย
1: น้องพึ่งไปไหน
2: อ
1: ๋
2: อพึ่งมารอเปื่อนยาเจ้า
1: อันนี้ป้อใจเงินบูดเนอะเมียเปิ้นตายเปิ้นง้อมง้อม
2: สวัสดีเจ้าไอ้คำใจ
0: อาจารย์สวัสดี
1: โอ้ป้อใจขาดอกตกเนี่ยเอาเก็บเหี้ย
0: เอามาชุนกูเกิดนะ
2: แล้วไอ้ใจไปไหนแม่เจ้า
0: อันนี้ก็ไปวัดไปอยากไปแอวเล่นบันไดอันบ้านหยังก็น้องพึ่งอยู่จังใดเนี่ย
2: อ๋อเพิ่งอยู่บ้านใต้นี่บ่ได้เจ้าไปแอวก็ได้รู้เฮ้ยไอ้แซมไปส่งกะรอเปื่อนบ่มาเพิ่งจะปิกแล้วเนื
0: ้
1: อฮ
0: ะ
1: อ๋อรู้ใจขันดอกอ่ะ
0: โอ้ยมึงจะประมาชุ่นกับขันดอกขันดวงเกือนนะนอแอไปปุ๋ยฮะไปแก้มึงเนี่ยนะบ่แฉม
1: เป็นได้หายง่อมพ่องแล้วบ่เมื่อไรก็ง่อมหาเมียง่อมหาเมียอ๋อขันดอกตัว
0: โอ้ยก็มึงก็กำไปฮันนากายแฉมขอนอก
1: บ่พอใจนี่แท้น้องพึ่งกำเดียวบ่าวขันดอกขันดวงอย่างละแต่

0: ของหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำพ่อกูประหวดเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำพ่อเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้อป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะน้อเอาไปติดกำ
0: ฮ่าไปเนี่ยเนอะอายเฮปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ป้าแต้ป้าดีหัวหน้าคำป๋องคำพ่อขอเสนอว่าเฮาไปหาปี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันนี่อย่างปี่หนานเคิบมึงน่ะคำบอกเหร
0: อโอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: กับเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอกพญาเก่าคืนโอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บเลยแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนผู้จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป้อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปุดครับ
1: อันยังวันติดปุด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปุดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็ฮือมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำมันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่งมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
3: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจังซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน็ตตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะต้านไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยางกา
0: โอ้บ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บ่เดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปซอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปซอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราผักไตพุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะค่ะผักไตเนี่ย
0: ซอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มขึ้น2เต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ้างเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นกลางหลัดอยู่กลางควงกันอ๋อเป็นล้านก็ผมบอกไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไม่เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป่อคำป่องคำป่อคำป่อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป่อนั่นเนี่ย

0: ฮื้อฮะเกิดได้เป็นปดจายแต่เสียดายจัดเกิดก้ามยังเข่าซ้ายแต่มาเขียนคิ้วเขียนตาเหมือนแม่หญิงฮึยังได้กดจ้างเตอะมันเปลี่ยนปดจายอยู่ดีอะพอแล้วน้องยังค้อนบุบหมูอะ
1: ตอบหน้าขี้ตาเต้นระบำหยาบหยาบดีก้า
0: ก็เต้ลูก
1: จะไปมาหมิ่นซักหมิ่นสีจะไปมาปรามาดกันเน้นเน้อแต่ว่ากำนันกับทุกเจ้ามาเผียบบ้านเจ้าเพะ
0: อ๋อเพื่อนมาขอไปตั้งน้ำใส่หม้อในงานพระป่าอย่า
1: โอ้ยตายละกรรมกับนี้หลุดออกมาได้อย่างไรเนี่ยหายเพื่อนมาขอวิงวอนเจ้าเฮ้ไปเป็นหัวหน้าจ้างฟ้อนต้อนรับพระป่าที่จะมาวันผูกเจ้า

0: องที่เขาจะฟ้อนต้อนรับพระป่านั่นนะบัดเดี๋ยวนี้เปิ้ลยกเลิกบัดต้องฟ้อนแล้วเนอะเพราะว่าเปิ้ลมากัน 2-3 คนเอาหยอดมาตานแล้วเปิ้ลก็ปิ๊กไปปูนล่ะ
1: แต่ว่าแน่นางอ้อ
0: เจ้า
1: เอากูนัดจ้างฟ้อนมาทั่วสารทิศอีลาดอมก่อยอีทองอินสลับปีอีไนโมซบแจมตั้งฝั่งตั้งไม่อายกับอีดีบ้านดอนเอาแล้วจะเอาเขาไปกินไปนอนที่ไหนขอเตะขอมาได้ฟ้อนแต่เตะรูดเจ้าก็จ้างกำนันก็จ้างกูจะอาละวาดหมู่หัวกะทิหมู่นิสกรรมหรอล่าตำล่ากูนั่งรับปวดลำคอขืนหุ่งจะบอกเฮ้
0: เฮ้แล้วอย่างแบบไปนอนล่ะไปนั่งรับไม่ได้ยัง
1: ก็จะไปนอนได้อย่างใดกินข้าวแรงแล้วตะวากูไปแปรงผมแล้วล่ะกูนอนหายโซมผมกูจะรู้กูเบียกูเบียคนใหญ่บะดอกบะดายอู้บะมีสัจเจ

0: ไรกูถึงมาหาจีนแล้วเอ้ยเฮ้ยเป็นจ้างฟ้อนจ้างเฟิร์นนี่นะกูจะไปไต่ยีมวยดีกว่าผู้หลับผู้ใหญ่ไผอู้มันมีสัจจะกูจะไต่หยุดเขี้ยวเกาเป็นแมงเลยจะบอกเฮ้ย
1: ตีมงตีมวยบัดใจบัดหายบัดดีเนอะถ้าศอกคมอย่างน้องตุ้มดีกะตีศอกฝรั่งตาเปียเลือดย้อยซิบๆอ่ะ
0: ศอกคมตึกกะกูเอาเล็กสามารถตีศอกมันยากเคล็ดแล้วมันอยู่ที่กูเพชรจะบอกเฮ้ยปะส่งกูไปบ้านตู้เจ้ากำลวดไปวัดกำนัน
1: โอ้โหเพื่อนว่าไปวัดตู้เจ้าแล้วก็ไปบ้านกำนันอีกอะ
0: นั่นนะกูจะไปเอาก้าสดเซยก้าลิบก้าแป้งกูซื้อมันละหลายร้อยละอ๋อมันมาได้แต่กูจะบึ้งไอ้หมูมีตำแหน่งหน้าที่นี่จะกำมากูเบียกูเบียผู้รับผู้ใหญ่อู้บะหมี่เสร็จแจ๋

0: กิดแล้วไปคนข้างบ้านเดียวกันแต่ขอยืมมวยมาโบหลัวกําเดียวบ่ได้บ่ฮู้ยืมอ่ะ
1: เพราะจมยังล้ําเหลือให้เฮือน
0: ก็ไอ้โสมข้างบ้านเนี่ยก็ถ้าขอยืมมวยมาโบหลัวกําเดียวบ่ได้บ่ฮู้ยืมอ่ะ
1: มันมีก้า
0: บ่มีได้ได้ให้หันวางอยู่ข้างบ้านมันฮะมันบ่ฮู้ยืมน่ะดาดอ่ะ
1: โหมันบ่ฮู้ยืมหลายเฮือนอีหยังได้อ่ะ
0: ก็แฮ่ก็ไปเอามวยใหม่ที่แฮ่ซื้อมาน่ะก็มาโบอ่ะ
1: โหแล้วมีมวยใหม่แล้วยังมาเอามาใจน่ะ
0: แฮกกลัวมันเก่าอ่ะ
1: โอ้ยจิใบจิง่าว
0: ไอ้โสมนะ
1: คิงนะ
0: เออนั่นตะกี้ห้องแอร์จัดดีต้องลงมานับถือแฮกก่อนนะ

0: กินแล้วไปอ่ะสังคมเฮาตึงวันเนี่ยมันแรงน้ําใจขนาดเลยอ่ะ
1: โอ้มันเป็นจะได้เหิน
0: ก็ต้องว่าเนี่ยไอ้ไปขึ้นรถเมย์คนเต็มบึกๆอ่ะละอ่อนเตียวขึ้นมายืนน่ะมันมีไผลุกขึ้นละอ่อนนั่งซาคนน่ะมันห้อยแฮวมันก็ห้อยไปถึงตัวมันต่ําไอ้ก็เลยเตียวไปหาละอ่อนน่ะ
1: โอ้โหอย่างอีกะคนเฮาเนาะผมถึงเชื่อน้ําใจไอ้เหินเลยอ่ะไอ้เหินยอมเสียสละลูกจักที่นั่งหื้อละอ่อนนั่งเลยกะ
0: เออแฮก็อุ้มละอ่อนห้อยแฮวฮะกะพอมันห้อยแฮวได้แฮก็ปิ๊กไปนั่งที่เก่าเหรอ
1: โอ้ยคนน่ะยังมาใจดําไปใจดําง่าวเนี่ย
0: ไอ้มูนั้นกะ
1: คิงนั่นน่ะ
0: เออนั่นตกลงมันจะมานับถือให้ล่ะกะบาดเนี่ย

0: ทนายก็ทนายจะบอกให้บอกของหม่องมันสกรรมมาป่วยมามาครบเป็ดแฮนะคุณทนายครับคุณทนายอยู่ก
1: ็โอ้ยสวัสดีครับมีอะไรให้ผมรับใช้เชิญในบ้านก่อนครับ
0: บัตรเข้าไปในบ้านอู้กันหน้าบ้านนะครับ
1: โอ้ครับมีอะไรให้ผมรับใช้ครับ
0: คือผมมีเรื่องจะปรึกษาซะหน่อยครับ
1: เรื่องอะไรครับเนี่ย
0: สมมุติว่าถ้ามีหมามาคบเป็ดตายเนี่ยเราสามารถที่จะไปเอาเรื่องเจ้าของหมาได้ก็ครับ
1: โอ้ยเรื่องแค่นี้เองเป็นเรื่องง่ายๆครับคุณสามารถไปเอาเรื่องเจ้าของหมาได้ทันทีคุณแจ้งความเรียกร้องค่าเสียหายได้ไม่ต่ำกว่า500ครับ
0: มาตั้งกว่า500
1: ครับครับผม
0: นะเดี๋ยวคุณทนายจ่ายตังมาผมเลย500บาท
1: เอ้าผมจะเอาสตางค์ให้คุณทำไมล่ะครับเนี่ย
0: ก็มาคุณทนายนะคบเป็ดผมตายนะ
1: อุ้ย
0: จะฮือว่าบ่ฮือถ้าบ่าเฮ้อจะแจ้งความจำนวนยับนะ
1: ครับครับเท่าไหร่นะครับ
0: 500
1: ครับผมครับ
0: เออโอ้ยง่ายอีกอ่ะ
1: ครับ
0: เออไปแล้วเด้อบายบาย
1: เดี๋ยวครับอย่าเพิ่งกลับครับ
2: ไม่ยังหาบ
1: ่เอาสตางค์ให้ผม 1,000 ครับ
0: ก็อย่าง 1,000
1: ค่าปรึกษาทนาย
0: เออนั่น
1: จะให้หรือไม่ให้ถ้าคุณไม่ให้ผมจะแจ้งตำรวจจับคุณเดี๋ยวนี้แหละ
0: โอ้บ่ต้องแจ้งครับเอาไปเลยครับฮะเท่าไหร่ก่อ
1: 1,000 ครับ
0: 1,000
1: ครับผม
0: เออนั่นโอ้แจ้งมากับปูตื่น500แล้วเพิ่นโอ้โหเอ๊ะนอนรับอยู่บ้านดีกว่าบ่เฮ้ย

0: น้องๆเราไปแสดงลิเกมาทุกคืนกลับมาดึกๆเดินๆไม่ได้พักผ่อน
1: ใช่แล้วคุณพี่พอจะล้มตัวลงนอนก็ได้ยินเสียงสวดมนต์เสียงดังทุกคืน
2: โตอาลาฮาโตชัมมาชัมบูตาจานะโมตัสสะภะคะวะโตอาลาฮาโตชัมมา
0: ว่าแล้วเชียวเสียงสวดมนต์มาอีกแล้วพี่ว่าเราต้องหาวิธีอะไรสักอย่าง
1: ไปแจ้งตำรวจดีไหม
0: โหดร้ายไปน้องถ้างั้นเราต้องหาวิธีที่แยบยลมาจัดการ

0: เออจับอยู่เมาชวดมนต้องชวดดังๆก็
1: ชวดมนต์ดังมันบ่ดีไปรบกวนเจ้าบ้านกะฮะยิ่งเจ้าบ้านเขาว่าเฮาหูลึงหูตึงกันอยู่เนี่ยโอ้ย
0: โชนี่มันบ่ฮู้เรื่องเลยมันต้องชวดดังๆมันจะได้เงินบ่ถึงบนสวรรค์ชั้นฟ้ามหาเนรปานบุญเทวบุตรเทวดาเพิ่นจะได้รับหูเอาไว้เอ้า4 3 2 1
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ
3: คุณพี่จะทำอะไรหรือคะ
4: ก็จะแต่งตัวเป็นเทวดาตามแผนที่วางเอาไว้เดี๋ยวสนุกแน
0: ่ทำมาทำปุ๊บจ้า

0: 马都阿拉哈都查马查布，
1: 哈哈哈哈哈！哈库德瓦达，数数的门声当呀响，带人被称双小丸斩发布呢。
2: 很高处，出门声当那么低呢，很个呼个打雷了呼个。
1: บนให้ข้ามาฮับสู่ไปสวงสวรรค์วันนี้แหละและบัดเดียวนี้ตวย
2: ฮะไปวันนี้วันนี้บัดตันตั้งตัวตัวบัดตาตะเนากำลังเป็นประธานจะพาอบต.เงินเดือนหมื่นปลายจะได้มันถ้าอย่างนั้นเอาเมียผมไปก่อนเนาะแล้วผมจะตอยไปหามะลูนนี
3: ่โถโถอันยังยังอันโอ้ชูน่ะกะสมควรจะไปก่อนค่ะข้ายังจะต้องไปเป็นหัวคะแนนอยู่ลูก
2: ชูน่ะต้องไปก่อน
3: ชูน่ะไปก่อน
2: ถูไปก่อน
3: ชูน่ะไปก่อน
1: ไม่ท่าเถียงกันไม่ท่าเถียงกันไปถึงสองคนนั่นเนาะถ้าชูถึงสองคนไม่อยากจะไปเจ้อจะไปฉวดมนต์เสียงดัง
2: ครับครับผมต่อไปนี้จะมาฉวดมนต์เสียงดังแล้วครับ
1: โอ้อินิจิมากๆ

0: บัวสู่กะล่ำไปก้าเปิ้นยับข้าไปห้องพักถึง2วัน2คืนสู่ป้อมไปเหี่ยวหาข้าสักหน่วยเลย
1: บ่ปล่อยไปเหี่ยเตื้อให้จำสู่ไปเล่นไฮโลบ้านศก
0: จะไปตาประเภทบ่พันขอหน้ากะชวนข้าไปอ่ะ
1: จะไปตดป้อนเล่าปลาไปเฮาบ่อยู่ตามเท่าเมาเหล้าแล้วสหากาพายไฮโลศกมีที่ไหนบุบุญไปจนได้สมนำหน้า

0: ป้าบัวป้าบัว
1: เออ
0: ไปเอาลุงบุญกรรม
1: มันเป็นหยัง
0: เขาตีลุงบุญที่นั้นเราปฏิบ
1: เขาตีแล้วหยัง
0: เมาเราไปกู้ละอ่อนเขาตีจนปากก็แตก
1: น้อยไปกันนั่นเขายังมาเอาปากฟากให้เก้าหูมันจะได้หูซึกเล่าลุงนั่นปากไปเท่าบายูตามเท่ากินเล่าแล้วชอบไปกู้ละอ่อนสมน้ำหน้า

0: ้าบัวป้าบัวอยู่กออ
1: ยู่ก้างยี่หยาง
0: เขาไปเอาลุงบุญมากำ
1: มันเป็นอันยัง
0: เขาตีลุงบุญตีขึ้นเห็นไม้ป้าสม
1: ตีมันเรื่องอันยัง
0: ลุงบุญเมาเหล้าไปลำวงยุบก้นเมียป้นก้าเขาตีจนตาป้อปาม
1: มันน้อยป้ากันนั่นเขายังมาปามถึงสองเบืองเห็นไม้ป้นมาแก้ได้จนเล่าลุนั่นป้าไปเท่าบ่อยู่ตามเท่ากินเหล้าแล้วชอบไปยุบก้นเมียป้นฉุมน้ำหน้า

0: ไอ้บุญมาเล่ามาแถมแล้วน้อ
1: นิดหน่อย
0: ไอ้บุญสูนี่นะบักหน้าจะเกิดมาเป็นคนเลย
2: โอ้บัวไปอู้อย่างยังไดบักเกิดมาเป็นคนแล้วจะเกิดมาเป็นหยัง
0: สูนี่นะน่าจะเกิดมาเป็นตุนบุญอยู่ในดินสุดแรงสุดภาษาบัดถ้าออกมาห่อฟ้าห่อดาวอย่างชักยัง
2: ต่อไปนี่ข้าจะเลิกเล่าก็ได้รู้ชาวบ้านก็ได้รู้บัว
0: โอ้ยบัดต้องสาบานข้าจะไปแล้วข้าจะไปอยู่ตัวอีลาที่กรุงเทพปุ้นตึงบัดปิดมาแล้วเมื่ออยู่คนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวตายนี่คนเดียวเนื้อไอ้บุญเนื้อข้าจะไปแล้วบายบาย
2: โอ้บัวชูบังห้าข้าละกะเออ

0: ฟยเฟย
1: เอ้ย
0: อันนี้ห้อยเกิบไผ่พระเต็มกลางห้วงนี
1: ่ห้อยเกิบเปิ้นมาขายของแป้นะกะไอ
0: ้แป้หยัง
1: เปิ้นมาขายผ้านวมเสื้อผ้าแป้เป็นปีนะกะไอ้เป้ง
0: นั่นจู้แม่เน
1: า
0: ะ
1: โอ้จะไปจู้ไปเจิงที่ไหนล่ำไปก้าไอ้เป้งจะไปที่ไหนกวัดกลางห้วงหันห้อยเกิบเปิ้นมาได้จะไปมาขางเมียอย่างปลาล่ำปลาเหลือ
0: ขางกะกว่าจะได้สูงมาเป็นเมียน่ะสูงหูก็ข้าไปเอาหาสูเขาเกิดตีข้าตาพ่อปามสองเตือก่อน
1: พ่อยังอายุเปิ่นมาใจอายุ18 19เมื่อใดค้างมาเข้าเรื่องไก่

0: พี่เฟยบัดเดี๋ยวนี้ยังมางามละเก่าน้อ
1: บ่าไปเลยพี่แก่แล้ว
0: โหงามแท้ๆนะพี
2: ่ผัดบัดเดี๋ยวนี้มึงอย่ามากินเหล้าก็อย่ามาอู้เมียไอ้ฮะ
0: ก็กินตวยอู้ตวยกับไอ้เป็ง
2: จะอู้ไปอู้ที่อื่นจะกินกินไปห้ามอู
0: ้โหบัดเดี๋ยวนี้ไอ้เป็งขังเมียห่อเฮากะ
2: ขังอ่ะเมียไผก็ใจมันน่ะเลิกมาขายเด้อเราไปปิดจะปิดร้านแล้วลำคันปิด

0: ดหยุดหยุดย่างย่างปิดเพลงเลิกบ่าเลิกมีเรื่องบ่าเลิกจะบึ้งเน้อ
1: จะไปเลิกได้อย่างไรรำวงกำลังม่วน
0: มาม่วน
1: มาม่วนอย่างไรไอ้เป่ง
0: มาม่วนขอรำวงกับเมียไอ
1: ้โอ้บัดนี้ไอ้เป่งไปรำวงกับเมียเปิ้นรู
0: ้ไอ้รำกับเมียเปิ้นม่วนกะเปิ้นรำกับเมียไอ้นี่กะหันแล้วมันกะอกไปอ่ะ
2: เออคนขางเมีย

0: หมอถ้าผมตายผมขอสั่งหน่อยเนอะ
1: โอ้ยอีสองสามวันก็หายจะตายได้ยังไงร่างกายแข็งแรงนะสองสามวันก็ปกติแล้ว
0: ถ้าผมตายก็คุณหมอเอาไปยังห่อศพละมัดเออผมกับเนอแล้วขอหมอประกาศว่าผมเป็นเอด
1: นายเปงไม่ใช่เป็นเอดนายเปงเป็นโรคหัวใจหมอทำอย่างนั้นไม่ได้
0: ทำเถอะหมอกันไว
1: ้กันอะไรนายเปง
0: กันมือเขาเมาเอาเมียผมจะได้ถ้าเขาหู้ว่าผมเป็นเอด
2: อ้าจะตายอยู่ลำล่อยังมาขังเมียอยู่เออไอ้เปงขี้ไข่

0: รัฐบาลชุดนี้ดีแต่แต่เฮ้ยเป็นห่วงเป็นใยประชาชนอันยังก็เอื้ออาทรเอื้ออาทรบ้านก็เอื้ออาทรประกันชีวิตก็เอื้ออาทรทุนการศึกษาก็เอื้ออาทรป้ายบปอหวยก็เอื้ออาทร
1: สู้โอ้อย่างคนเดียวเปื้องอาพรเปื้องอาพรอ๋ออ่านหนังสือพิมพ์เป็นได้หันดาราแล้วใครเปื้องอาพรเปิ้นแม่งก็
0: โหไปใหญ่ติ๊กละเปิ้นว่าเอื้ออาทรเอื้ออาทรบ่ใช่เปื้องอาพรยังสูเนี่ยกะถ้าเปื้องอาพรออกมาละก็ได้ประโสภาสถาพรเอ้ย

0: สูบอกข้าไม่เหี้ยดีๆ
1: เน
0: ี่
1: ย
0: สตางค์200ข้ามันหายไปไหนสูเอาไปแม่นก็
1: โหอย่ามาสวกแต่สวกว่ายุคนี้เป็นยุคเอื้ออาทรนี่หยังบ่เอื้ออาทรกันพ้อง
0: บ่ต้องมาโอนักเอาสตางค์200ข้าไปไหนบอกมาเหี้ยดี
1: ๆเอาไปซื้อหวย
0: หวยหยัง
1: หวยเอื้ออาทร
0: แล้วมันโทรก็
1: โหแล้วสูมาตบหน้าข้าอย่างเนี่ย
0: ป้อนบ่ฮ้องมาตบหน้า
1: บ่ฮ้องมาตบหน้าแล้วมาตบอะหยัง
0: ตบเอื้ออาทรจำไว้เอาแฮมสักกำบ่

0: ันนี้สูงกับข้าหันดีกันแน
1: ่อันอย่างแหมละเนี่ย
0: มาต้องมาแบ่งหน้าซื้อเจ้าบ้านปลิวกันหัวบ้านตายบ้านอ่ะวันนั้นสูงเอาหลอนไปเอวในเวียงอ่ะแอบเลี้ยงนักซื้อสาวสาวไว้เป็นเมียน้อยมันก
1: ่อนข้าบ่าวเรื่อง
0: บ่าวเรื่องกะยอมรับเหี้ยดีๆเนอะกับตัวกับใจสังคมยังเฮืออภัยเอวเอาเงินเอาทองไปปนเปื้อหื้อมันแม่นก่
2: อเปิ้นบ่าฮ้องว่าปนเปื้อสมัยนี้เปิ้นฮ้องว่าทุนการศึกษาเอื้ออาทร
0: ทุนการศึกษาเอื้ออาทรอย่างอันมันต้องเตออย่างอี
2: โอ้อย่างอ่ะสู
0: มุยมุยเอื้ออาทร

่านผู้มีเกียรติครับขอเชิญทุกท่านพบกับผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ฮื้อกับสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบันท่านเป็นผู้มอบเงินฮื้อกับชุมชนของเฮาเพื่อพัฒนาการทำส้วมสาธารณะใหม่ท่านผู้นั้นคือชื่อท่านอาจจะยาวไปหน่อยนะครับคุณวันชาติประกาศิตบัณฑิตฤทธิพรสมสมรพรอนงสีประสงค์อลงกรวันชัยพรอมรรัตสอนสุทัศน์รัตนวิสุทธิ์หรือนามเก่าของท่านคือคุณกุ๊บเกือบเก่าอดีตขี้เล่าหลวงแห่งบ้านวังป่ามปัจจุบันเป็นหัวหน้าสมาคมคนตกงานแห่งประเทศไทยครับระวังสายไม้โอ้ท่านผู้ชมครับเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับท่านประธานของเฮาคล้องสายไม้หัวปุ้งตกเวทีขอเวลาสัก5 นาทีเพื่อเก็บศพท่านประธานแล้วก็ให้พบกับภาคบันเทิงต่อไปครับ

0: ีพ่อบ่ม่วงเนี่ยมันทั้งบ่ได้เรื่องบ่ได้ความ
1: โจมมาหยังพี่โสม
0: ก็บ่ม่วงเนี่ยกะ
1: เนี่ย
0: มันบ่สมดุลกับหน่อยมันเลยต้นมันใหญ่แต่หน่อยมันเต้าลูกกุยสู้บ่เต้าก็บ่ได
1: ้เนี่ย
0: เครือบ่เต้านิ้วก้อยแต่หน่อยมันเต้าหัวนี่บ่ม่วงเนี่ยบ่เป็นเรื่องแต้ๆอะล่ะโอ้ยบ่ม่วงตกในหัวพี่โหถ้าหน่วยมันใหญ่เต้าบ่เต้าหน้าพี่บ่ดีแล้ววะเนี่ย
1: นะปากบ่ดีลูกติไปเลยโดนทําโทษแล้วดีนะถ้ามันเป็นทุเรียนจะขนาดไหนเนี่ย

0: อันนั้นมันอีน้องนีไปแจ้งกันน่ะมันนั่งกอดกับป้าจ่ายที่ไหนน่ะน้องนีน้องนีไม่แอวกะนั่งอยู่กับไผ่น่ะแอนเล่แฟนใหม่กันน่ะผัวน้องนีไม่ไหนอ่ะ
1: โอ้พี่สมกะเออพี่มาเพ่ก่อนมาเพ่ก่อนมาเพ่ก่อนเนี่ยขอร้องละพี่บดีพี่อู้ไผ่ฟังเนอะมาพี่มาปะน้องที่นี่น่ะอ๋อเนี่ยเนี่ยน้องเอาสตางค์ให้พี่สองพันพี่บดีพี่อู้ไผ่ฟังแท้น่ะพี่เนาะ
0: โอเคน้องนีพี่ตึงบอกอู้ไผ่ฟังมามีไหนสตางค
1: ์นี่
2: น้องนีครับไม่นี่ตะกี้ไผ่อะครับ
1: ฮะอันเปิ้นคนรู้จักกันอย่าหาปิ๊กบ้านละบ้านปะ
2: อ๋ออันก็ตามใจน้องนีกะครับ
0: น้องนีน้องนี
1: เฮ้พี่สมพี่ปิ๊กมายังทำน่ะ
0: พี่ก็จะมาเอาสตางค์มาคืนน้องนีนะคะพี่บอกเอาแล้วนะพี่เคยอู้คนอื่นฟังจนปากพี่เนี่ยคันยุบพี่บอกเอาเนี่ยสตางค์อ๋อพี่จะไปซ้ออู้คนอื่นน่ะมันม่วนกว่าสบายใจพี่ดีเนาะพี่เอาคืนให้ตัวละ
1: เดี๋ยวพี่เอาน้องเพิ่มให้พี
0: ่เออพี่ถึงขอไปเล่าคนอื่นฟังแล้วพี่ข
3: อท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา